0: โอ044 353 452หรือ081 616 2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิทามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้านะครับวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569เป็นอีกหนึ่งวันที่หยุดนะสำหรับใครที่ไม่หยุดก็ขอให้มีความสุขการทำงานก็ต้องมีแบบเนาะอาจจะแบบว่าเครียดบ้างแม้เพื่อนเขาหยุดกันไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เราอาจจะไม่ได้เที่ยวบ้างก็เพราะว่าเราต้องทำงานแต่ก็ต้องบอกว่าคนที่ได้ทำงานเนี่ยคุณผู้ฟังอันนี้ถือว่าคุณผู้ฟังยอดเยี่ยมแล้วนะเรายังมีงานทำฮะเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่มีงานทำคุณผู้ชมฮะบางคนนะครับหางานตกงานยากลำบากนะครับดังนั้นแล้วเรามีงานทำช่วงนี้เราต้องรีบทำฮะแล้วก็กอบโกยเงินเอาไว้ส่วนคนที่บอกว่าวันนี้ยังขอทำงานหน่อยไม่ได้หยุดเนี่ยเชื่อว่าจากปกติได้ค่าแรง300 400คูณ2เพิ่มไปอีกนะครับไอ้คนที่เขาไม่ได้มีตังเขาเสียใจเรามีตังแบบนี้ก็ถือว่าแฮปปี้แล้วคุณผู้ฟังฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไม่ได้หยุดนะแต่สำหรับคนที่ได้หยุดอ้าวขอให้มีความสุขครับผมเชื่อว่าในกรุงเทพมหานครคงจะหยุดกันน้อยเพราะว่าแต่ละคนเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยผมเห็นใน Facebook ผมเนี่ยนะคนที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ได้มีใครอยู่ในกรุงเทพเลยบางคนนู่นไปเนี่ยไปเชียงใหม่แล้วนะ2คืน3วันนะครับไปนอนนู่นเนี่ยเขาค้อเขาใหญ่นู่นไปทางนู้นอีสงอีสานเหนือใต้นะครับแต่ถ้าหากว่าคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วแบบโอ๊ยไม่อยากจะไปไหนไกลๆเพราะว่าบางคนเป็นเหมือนผมไหมคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไปแย่งความสุขกับคนอื่นเลยไม่ชอบรถติดไม่ชอบแบบไปแย่งสถานที่พักอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าผมชอบแบบในวันที่ไม่มีคนไปเที่ยวอะนะคนบอกไม่ชอบเที่ยวหน้าร้อนอ่ะฉันไปหน้าร้อนบางคนบอกโอ้ฉันต้องไปเที่ยวหน้าหนาวในช่วงปีใหม่ดีเจสอนไม่ไปค่ะดีเจสอนอยู่บ้านดีกว่านะเพราะเดี๋ยวหลังจากทุกคนกลับปีใหม่แล้วเดี๋ยวดีเจสอนไปอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเชื่อว่าช่วงวันหยุดยาวแบบเนี้ยหลายคนออกเดินทางท่องเที่ยวนะสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องคึกคักแน่นอนครับการจราจรอาจจะติดขัดบ้างแต่คุณผู้ฟังลองดูคุณผู้ฟังลองดูวันอาทิตย์หน้านะครับโอ้โหขาเข้าเนี่ยกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์เนี่ยไม่ต้องห่วงนะผมเชื่อว่ารถติดแน่นะทั้งสายใต้นะครับสายอีสานนะครับแม้แต่ตะวันออกก็ติดเช่นเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าติดอย่างแน่นอนเพราะว่าคนเดินทางกลับบ้านเยอะเพราะว่าบางคนลาครับลายาวนะครับลายาวไปจนถึงวันศุกร์วันทำงานนะแต่หลายๆคนก็ลานะครับลาเพื่อให้มันหยุดยาวไปต่อ9วันไปเลยมากกว่าสงกรานต์อีกไม่ธรรมดาจริงๆมากกว่าปีใหม่ไทยอีกนะฮะถือว่าเป็นการวางแผนแล้วกันนะครับแต่อย่าเค้าเรียกอะไรอย่าลาเยอะนะไม่งั้นเนี่ยหัวหน้างานอาจจะจ้องจับผิดเราได้นะคุณผู้ฟังส่วนคนที่อยู่กรุงเทพมหานครไม่ต้องน้อยอกน้อยใจกันไปนะครับการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เขาก็ยังคงจัดอยู่ซึ่งปีนี้ต้องบอกเป็นปีแห่งมหามงคลครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคมนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่ผมบอกไปสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็จัดขึ้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมสิ้นเดือนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมน่าเที่ยวเหมือนกันนะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยอลังการหน่อยถ้าหากว่าใครได้เห็นเนาะเขามีการตักบาตรพระ225รูปนะครับแล้วก็ไม่ธรรมดานะเขาเอาพระเนี่ยมานั่งเรือนะไม่ได้มานั่งให้พระเดินบิณฑบาตเมื่อยไม่เอาพระนั่งเรือเลยแล้วไม่ต้องแจวด้วยนะใช้เครื่องยนต์เลยคุณผู้ชมฮะมีพระเนี่ยนะครับมาล้อมรอบคลองเกาะรัตนโกสินทร์อย่างเช่นคลองแสนแสบและก็คลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าให้เราได้เห็นเนาะมีความสะท้อนชีวิตชาวน้ำสายน้ำร่วมกับพระพุทธศาสนาและก็รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยนะครับอ้าวใครที่อยากจะไปแบบทำบุญตักบาตรแบบงดงามนะครับก็สามารถไปกันได้เลยที่สวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็พื้นที่คลองรอบพระนครโกสินทร์กรุงเทพมหานครเชิญชวนคุณทุกท่านด้วยนะครับก็จะหาว่าใครไม่รู้จะไปไหนอยู่ในกรุงเทพมหานครใกล้ๆก็มาติดตามกันได้ขณะเดียวกันนะคุณฟังวันนี้แบบอ่านข่าวแบบช้ำๆหน่อยไปดูเรื่องของโพลกันหน่อยคุณผู้ฟังฮะหลายๆคนใครๆโพลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่คาดการนะแต่มันก็เป็นเสียงสะท้อนกับพี่น้องประชาชนเหมือนกันเขาก็ได้มีการเปิดเผย
ไปทำสำรวจมานิดาโพคุณผู้ฟังหลายๆคนรู้จักเนาะนิดาโพนะครับสวนดุสิตโพนะครับกรุงเทพโพเนี่ยสวนอะไรนะมีอะไรอีกล่ะเยอะแยะคุณผู้ฟังฮะแต่ที่สำรวจและหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าน่าเชื่อถือนะนั่นก็คือนิดาโพฮะนิดาโพเขาออกไปสำรวจกับพี่น้องประชาชนเรื่องของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐมาดูกันหน่อยว่าจากผลการสำรวจของเขาเป็นอย่างไรศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาเนี่ยมีการเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับก็ตั้งหัวข้อนะครับมันไม่ใช่มันเหมือนเพลงน่ะนะมันเหมือนเพลงเลยคนจนมีสิทธิ์ไหมครับทำการสำรวจระหว่างที่21ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมามีการสำรวจจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนโอ้แอบสงสัยอยู่เหมือนกันไปหาจากไหนคนที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือนนี่ต้องถือว่าได้ต่ำกว่า3ได้ประมาณ300อ่ะวันละ300เนี่ย30วันก็ 9,000 นะมันยังมีอยู่ไหมการจ้างงานเนี่ย300เข้าไปตรวจสอบรวมถึงผู้ที่มีรายได้เลยนะกระจายทุกภูมิภาคทั้งระดับการศึกษาแล้วก็อาชีพทั่วประเทศเลยรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนอ๋อขออภัยนิดนึงคือบัตรเนี้ยเอาพูดกันแบบง่ายๆพูดกันแบบติดปากก็คือบัตรคนจนนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะมันมีหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะต้องดูรายเดือนรายปีด้วยห้ามเกิน 100,000 บาทอะไรสักอย่างหนึ่งจากการสำรวจเมื่อถามถึงการที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนเนี่ยพบว่าร้อยละ 53.7.78 ระบุว่าเคยได้รับและร้อยละ 46.22 ระบุว่าไม่เคยได้รับเลยแหมเงินเดือนไม่ถึง 10,000 ทำไมไม่เคยได้รับด้านการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยประจำปี2569พบว่าร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงมาคือร้อยละ 24.65 ระบุว่าไม่ได้ลงทะเบียนนะแล้วก็ร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับร้อยละ 50.66 ระบุว่าคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้ลงมา 22.37 ระบุว่าไม่ต้องการน่ะเฉยๆนะครับส่วนร้อยละ 14.25 ระบุว่าลงทะเบียนไม่ทันแล้วก็ร้อยละ 12.72 ระบุว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนเนี่ยแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดถึงว่ารู้สึกเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยพบว่าร้อยละ 43.26 ระบุว่าไม่ได้โกรธเลยลงมาคือบอกโกรธมากถึง 21.53% นะร้อยละ 20.69 บอกระบุว่าค่อนข้างโกรธแล้วก็ร้อยละ 14.52 ระบุว่าไม่ค่อยโกรธเอาท้ายสุดนะครับเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงภายหลังการได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยระบุว่าร้อยละ 36.84 ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินอย่างไรลงมาร้อยละ 32.49 มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลนะครับร้อยละ 19ระบุว่าจะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วนะแล้วก็ร้อยละ 11.67 ระบุว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาล ลดอยู่เหมือนกันนะก็เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนนะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทั้งประเทศนะคุณผู้ฟังแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นแล้วเนาะว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้เสียดายนะที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ต้องบอกว่าเงื่อนไขปีนี้ค่อนข้างเข้มข้นนะแต่ที่ถามว่าดีไหมต้องบอกว่าดีคุณผู้ฟังเพราะว่ามันทำให้เราได้แยกคนได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันเอาอย่างยกตัวอย่างแม่ดีเจสอนเนี่ยแม่ดีเจสอนก็สมัครไปนะแต่เขาบอกว่าอ๋อนะแม่ดีเจสอนเนี่ยสมรสกับพ่อดีเจสอนเสียภาษีอยู่ก็อดแม่ดีเจสอนเนี่ยเคยมีรถยนต์ก็อดแต่นี่แอบสงสัยอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังเพราะว่าเหมือนรถยนต์เนี่ยนะรถมีคนพูดเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะลองไปถามคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาแถวๆบ้านนอกบางคนเนี่ยรายได้น้อยแต่ปัญหาคือเคยซื้อรถยนต์เคยซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วมันเป็นชื่อตัวเองไง
บางคนแบบผ่อนไปแล้วขายไปแล้วโอนไปแล้วเนี่ยแต่มันยังมีชื่อในทะเบียนอยู่นะมันก็เลยทำให้เสียสิทธิ์นี้หลายเคสมากๆอันนี้หลายๆคนก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันผมเองก็สงสัยแล้วคุณผู้ฟังก็ลองเดี๋ยวต้องติดตามนะว่าเรื่องนี้มันจะจบลงอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าจะกันต่อเนื่องกับในวิถีทางเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าครับ

0: ายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวริ้วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวริ้วตื้น

0: สาระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ
1: สวัสดีครับผมมิสเตอร์เคล็ดลับครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับน่ารู้เกี่ยวกับวิธีกระจัดกลิ่นเหม็นในตู้เย็นมาฝากคุณผู้ฟังกันครับคุณผู้ฟังครับตู้เย็นเป็นที่เก็บอาหารนานาชนิดทั้งคาวและหวานซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นรวมกันที่อาจจะเป็นกลิ่นที่เราไม่พึงประสงค์ครับแต่เราก็สามารถที่จะขจัดหรือดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในตู้เย็นได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ครับให้นำกากใบชาหรือกาแฟที่ชงแล้วมาห่อใส่ผ้าแล้วนำไปแช่ตู้เย็นจะช่วยดูดซับกลิ่นเหม็นให้ค่อยๆจางลงไปได้ครับที่สำคัญควรหมั่นเปลี่ยนกากใบชาและกาแฟเป็นระยะอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งครับแล้วกลับมาพบกับผมใหม่มิสเตอร์เคล็ดลับครับ
0: สาระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาช่วงที่2ของรายการในวิถีเรื่องในประเทศไทยยามเช้าวันนี้วันหยุดนะมีความสุขนะคุณผู้ฟังนะห้ามเครียดนะต้องยิ้มนะต้องแย้มแจ่มใสนะต้องขับรถไปนะพี่แท็กซี่นะบางคนบอกโอ้โหคนหายไปไหนหมดพี่แท็กซี่ใจเย็นๆนะคือต้องบอกว่าคนก็ไปต่างจังหวัดหมดนะบางคนก็บอกโอ้วันหยุดยาวฉันขอพักผ่อนนอนหลับกระสับกระส่ายอย่างเงี้ยนะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือรักษาวินัยจราจรด้วยนะจ๊ะนะครับส่วนใครที่ฟังรายการเราอยู่ทางวิทยุนะครับ FM 93อย่าลืมเข้ามาทักทายพูดคุยกับเราได้เนาะรวมไปถึงติชมรายการเข้ามาได้ด้วยนะครับผ่านทางเพจของเสียงจากทหารเรือรวมไปถึงผู้ประกอบการห้างร้านกิจการต่างๆอยากจะลงสปอตโฆษณาทางวิทยุนะครับกับทางรายการในวิถีก็สามารถทักมาได้เช่นเดียวกันนะครับเสียงจากทหารเรือกดมาใน Facebook นะเสียงจากทหารเรือนะครับก็มาจอยกับ DJ สอนได้นะมาจอยกับรายการในวิถีได้นะครับก็ต้องการผู้ประกอบการอยู่เนาะใครมีสินค้าอะไรอยากจะให้สินค้าของท่านเนี่ยนะโด่งดังอะไรเงี้ยก็บอก DJ สอนได้ DJ สอนจัดให้อย่างแท้จริงนะครับเอาไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยภูมิใจคุณผู้ฟังเมื่อช่วงล่าสุดที่ผ่านมายูเนสโกประกาศให้วัดพระมหาธาตุนะครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นยูเนสโกเป็นการลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหล่งที่9เลยนะไม่ธรรมดาคุณผู้ฟังล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวดีให้คนไทยได้ลุ้นอีกปีหน้าปี70ถึงเคียวเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองเชียงใหม่จะเข้าวาระการพิจารณามรดกโลกเออถามว่าถ้าเอาแบบง่ายๆชัดๆนะคุณผู้ฟังว่าเชียงใหม่น่าจะได้ไหมดิเจสอนคิดว่าน่าจะได้อะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเวลามาเชียงใหม่นะเขาก็นู่นขึ้นไปดอยสุเทพนะเจ้ามากินอาหารข้าวซอยนะเจ้าคนเชียงใหม่เนี่ยพูดเจ้าอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังมันทำให้รู้สึกแฮปปี้นะบางครั้งไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยมันทำให้ต่างชาติเขาแฮปปี้อ่ะความสวยงามศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบล้านนาต้นฉบับมาเองความสวยงามของรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญคือเรื่องนี้กรมขออภัยอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยมีการกล่าวเรื่องนี้ว่าตามที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศโอ้คุณผู้ฟังขอ

ขออภัยด้วยนะฮะแหล่งที่6นะแหล่งที่6หลังจากนี้เชื่อว่าประเทศประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับแล้วก็รวมมาถึงต่างประเทศเนี่ยก็จะมาเที่ยวที่นี่อย่างแน่นอนนะครับเศรษฐกิจก็จะคึกคักอย่างไรก็ตามกรมศิลปากรก็ยังคงจะทำหน้าที่ดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปการจัดมาตรการในการดูแลเรื่องของเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดมาตรการในเรื่องของการดูแลรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกรวมถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ซึ่งทั้งหมดจะต้องไม่ลดทอนคุณค่าของวัดมหาธาตุอธิบดีกรมศิลปากรนะครับกล่าวต่อไปนะฮะว่าทั้งนี้นับเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องกันแล้วที่เราได้รับมรดกโลกหวังว่าปี2570จะมีข่าวดีเช่นนี้อีกซึ่งตามกรอบเวลาจะเสนอเมืองเชียงใหม่เจ้าให้ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของยูเนสโกมาตั้งแต่ปี58เข้าสู่การพิจารณาและก็ยังมีอีกหลายแห่งที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้ด้วยเอ้าปลื้มใจปลื้มใจขอปรบมือให้แบบดังๆเลยคุณผู้ฟังฮะเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่ธรรมดาจะต้องเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พี่น้องประชาชนทั่วไปได้เห็นแล้วต้องปลื้มอย่างแน่นอนอย่างแท้จริงนะครับก็แอบหวังนะคุณผู้ฟังว่าปีหน้านะครับเมืองเชียงใหม่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถามว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วมันจะดีอย่างไรคุณผู้ฟังนึกถึงสุโขทัยสินะครับคุณผู้ฟังนึกถึงอยุธยาคุณผู้ฟังนึกถึงที่จังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยเขาคังนอกอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังจากที่เราไม่เคยรู้เลยไม่เคยได้ยินเลยต่างประเทศเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยมากันเยอะมากเลยนะคุณผู้ฟังลองไปดูสิจังหวัดสุโขทัยถามว่าคนไทยไปเที่ยวบ่อยไหมคนไทยเรารู้นะครับว่าสุโขทัยเนี่ยคืออาณาจักรที่มีความงดงามพอๆกับอยุธยาแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมว่าชาวต่างประเทศนี่ชอบมากเลยนะชาติต่างประเทศก็ชอบแบบศิลปะแบบนี้ความสวยงามแบบนี้แล้วยิ่งเขามาบอกเรามาประกาศว่าวัดพระมหาธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นมรดกโลกยูเนสโกประกาศเชื่อว่าจากปกติเนี่ยที่คนไทยเนี่ยไปเที่ยวที่จังหวัดนครก็ต้องไปไหว้วัดพระมหาธาตุนะครับหลายๆคนบอกว่าภาคใต้เนี่ยคนไม่ค่อยเที่ยวไปเที่ยวกันแต่ทะเลแต่คุณผู้ฟังเชื่อผมสิต่อไปเนี่ยต่างชาติจะเช็คอินเช็คพอยต์มากันอยู่ที่วัดพระมหาธาตุเพราะว่าได้มาเช็คอินถ่ายรูปเซลฟี่กับมรดกโลกไม่ธรรมดาคุณผู้ฟังฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่เป็นมรดกโลกที่ทั่วโลกยอมรับไม่ธรรมดาคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกว่าชื่นชมด้วยนะคะเอาไปดูอีกเรื่องนึงก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปเรื่องนี้แม่ผมก็เห็นข่าวบ่อยนะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าใครที่ขับรถยนต์ไฟฟ้าก็ฟังผมแล้วไม่ต้องตกใจนะมันก็จะมีบ้างแหละที่มันเคยเกิดปัญหาหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยพอเกิดปัญหาแล้วเนี่ยนะทางประกันก็ไม่ค่อยจะรับผิดชอบบริษัทเองก็ไม่รับผิดชอบนะครับแจ้งไปที่สคบแล้วก็เรื่องเงียบนะรู้ฟังเห็นข่าวไหมอยู่ดีแบตเตอรี่ก็ระเบิดอยู่ดีไฟก็ไหม้อย่างเงี้ยรู้ฟังคือเรื่องนี้พอเกิดขึ้นเกิดไปเกิดมาก็มาแจ้งสคบนะครับไปแจ้งบริษัทและบริษัทไม่รับผิดชอบแจ้งสคบหลายคนก็มาโอ๊ยตีเนียนว่าสคบนี่ไม่ค่อยช่วยเหลืออะไรเลยล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยนะมาดูกันหน่อยคือสคบเป็นหน่วยงานที่หนักนะเหนื่อยอะดีเจสอนรู้เลยว่าเหนื่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าไปซื้อของร้านค้านี้แล้วมันด้อยคุณภาพกับราคาคุณก็ไปแจ้งสคบร้านค้านี้แบบโอ้ยติดป้ายเกินราคาค่ะดีเจสอนขาก็ไปแจ้งสคบโอ้ยร้านนี้เนี่ยนะอุปกรณ์นี้เนี่ยหลอกลวงชั้นหน้าดีเจสอนขาก็ไปแจ้งสคบสคบทำทุกอย่างเลยน่าสงสารอยู่เหมือนกันคุณผู้ฟังอะถ้าดีเจสอนเป็นพนักงานสคบเนี่ยก็เครียดอยู่เหมือนกันนะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องเครียดครับท่านได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียนรถไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้มีการสั่งการให้เลขาธิการสคบเนี่ยเร่งรัดการดำเนินงานทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎ
ฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องรอบคอบโปร่งใสและก็เป็นธรรมด้วยนะครับคือเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีกำหนดให้การคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเป็นวาระสำคัญของประเทศนะครับคุณผู้ฟังก็โนโหอันนี้แอบปึ้งอยู่เหมือนกันนะทางท่านประเดิมชัยนะครับก็ได้มีการแถลงผลการติดตามว่าขณะนี้มีผู้บริโภคยื่นเรื่องร้องเรียนสคบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งรวมทั้งสิ้น683รายโอ้ my god คุณผู้ฟังอยากจะร้องไห้เป็นภาษาสเปนคือสคบรับเรื่องร้องเรียนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเป็นค่ายหนึ่งรวมทั้งสิ้นกว่า683รายเฮ้ยคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในนั้นไหม683รายนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่เลือกใช้กลไกของสคบเป็นที่พึ่งโดยกองกฎหมายและก็คดีของสคบรับคำร้องสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายคุณผู้ฟังฮะแยกนะคือมีคนที่ไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย600กว่ารายมาแจ้งสคบสคบดำเนินการนะ234เหลืออีกประมาณ300กว่าหรืออีก400ก็กำลังทยอยเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกสัปดาห์คำร้องกลุ่มแรกเนี่ยที่เอกสารครบถ้วนก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจแล้วส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่เนี่ยก็เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วก็หนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องรัดกุมแล้วก็รองรับกระบวนการทางคดีได้ทุกขั้นตอนนะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณสุภมาศท่านบอกว่าดิฉันมอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีเนี่ยติดตามเรื่องนี้โดยตรงเลยแล้วก็สั่งการให้สคบเร่งรัดทุกคำร้องโดยยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญทุกคำร้องต้องได้รับการพิจารณาครบถ้วนโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายนะหากกรณีใดที่เข้าเงื่อนไขสคบพร้อมใช้อำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามพ.ร.บ.2522โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีเองคุณผู้ฟังนะครับส่วนสคบจะติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องไม่หยุดจนกว่าผู้บริโภคทุกรายจะได้รับความเป็นธรรมและจะรายงานความคืบหน้าให้กับประชาชนทราบเป็นระยะสำหรับผู้บริโภคที่รับความเสียหายขอให้เตรียมสัญญาซื้อขายหลักฐานการชำระเงินประวัติการนำรถเข้าตรวจซ่อมพร้อมทั้งเอกสารและก็หลักฐานนะครับเกี่ยวกับค่าเสียหายแล้วร้องเรียนหรือขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสคบรู้ฟังฮะ1166ก็ว่ากันต่อไป คือต้องบอกว่ายังไงอ่ะต้องบอกว่า1คือชื่นชมสคบก่อนว่าสคบไม่ได้นิ่งนอนใจนะ2คือคุณผู้ฟังฮะผมต้องให้กำลังใจนะ600กว่าคันเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนก็บอกเนาะว่าต้องบอกว่ายังไงอ่ะถ้าหากว่าเราไปพูดว่ารถไฟฟ้าไม่ดีไม่ได้นะรถไฟฟ้าเนี่ยดีคุณผู้ฟังฮะรถไฟฟ้าช่วยเหลือเราได้หลากหลายนะน้ำมันก็ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับแต่คุณผู้ฟังเวลาจะซื้ออะไรก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะเรื่องของประกันเองก็ดีนะครับเรื่องของการคุ้มครองเองก็ดีถ้าหากเรารู้สึกว่าคนที่ขายรถเราบริษัทเนี่ยไม่ได้คุ้มครองเราเลยดูแลเราไม่ดีเลยอยู่ดีๆแบตเตอรี่เสื่อมหมดอะไรเลยแล้วมันยังไม่ถึงเวลาแล้วอยู่ดีๆมันหมดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีเครื่องน็อกเครื่องพังคุณผู้ฟังคุยเขาได้ดีนะถ้าหากคุณไม่รู้เรื่องและคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเขาเอาเปรียบเราคุณผู้ฟังแจ้งไปที่สคบรัฐบาลชุดนี้เอาจริงนะอันเนี้ยดีเจสอนอ่านแล้วก็รู้เลยว่าสคบเอาจริงนะครับดังนั้นแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้เพราะว่าหลายๆคนเป็นกังวลคือต้องบอกว่ารัฐบาลก็ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยนะฮะได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะฮะรถยนต์เนี่ยโดยเฉพาะรถไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญที่รัฐบาลก็ได้มุ่งเน้นให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้เนาะแต่พอมันเกิดปัญหามากๆขึ้นเนี่ยนะรัฐบาลก็ไม่ได้จะปัดปัญหาเหล่านี้ออกจากรัฐบาลเองรัฐบาลก็บอกว่าโอเคคุณมีเรื่องคุณก็ต้องไปแจ้งไว้ที่บริษัทถ้าหากบริษัทไม่ชดเชยไม่ดูแลเราเลยคุณผู้ฟังก็ต้องแจ้งที่สคบเช่นเดียวกันไม่ต้องไปเป็นรถไฟฟ้าคุณผู้ฟังฮะรถน้ำมันธรรมดาเนี่ยอย่าไปบอกว่ารถทุกคันไม่ดีมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีบางครั้งก็อาจจะเกิดที่ตัวเราเองด้วยนะครับหรือบางครั้งอาจจะเกิดมาจากอุปกรณ์ของเขา
มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรถไฟฟ้าคุณผู้ฟังรถเติมน้ำมันธรรมดาเองอ่ะบางครั้งอ่ะมันก็เสียได้นะมันก็อาจจะผิดไปจากเดิมได้ถึงแม้ว่าถ้าหากว่าเราจะเติมรถเติมน้ำมันเนี่ยนะฮะแล้วอยู่ดีมันพังบริษัทไม่โอเคแจ้งที่สคบทุกเรื่องฮะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆกับสคบเอาละครับวันนี้วันหยุดก็อย่าไปเครียดอะไรมากเนาะฟังเพลงเพราะๆสบายๆกับทางรายการเสียงจากทหารเรือนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนะวันหยุดอีกวันนึงนะส่วนคนที่ทำงานก็ขอให้มีความสุขนะนะครับขับรถเดินทางดีๆคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวส่งต่อกับทางครูนะครับ FM ต่อเนื่องวันนี้ผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตำรวจภูธรภาค5ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเปิดแคมเปญ Police Fight Healthy Hero ชวนตำรวจงดเหล้าบุหรี่ตลอดช่วงเข้าพรรษามุ่งสร้างต้นแบบสุขภาพดีเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเปิดตัวแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษา Police Fight Healthy Hero 90วันเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันภายใต้โครงการตำรวจภูธรภาค5งดเหล้าเข้าพรรษาลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมโดยมีพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นายชัยนรงค์คำแดงรองผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ร่วมลงนามที่อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้มอบนโยบายและเชิญชวนข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้ง159สถานีเข้าร่วมการดูแลสุขภาพเพื่อตอบสนองมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและสอดคล้องกับนโยบายบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2569เน้นย้ำการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยยกระดับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างภาพลักษณ์ที่ดีช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวป้องกันอุบัติเหตุและนำความสงบสุขมาสู่สังคมซึ่งตลอดช่วงเข้าพรรษาจะมีกิจกรรมเดินวิ่งเก็บแต้มสุขภาพพร้อมมอบของที่ระลึกแจกทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า 18,000 บาททั้งนี้แคมเปญ Police Fight Healthy Heroจัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง26ตุลาคม2569มีแนวทางปฏิบัติสำคัญได้แก่การตั้งผู้ประสานงานประจำสถานีตำรวจทั้ง159แห่งการประเมินคัดกรองสุขภาพ BMI และประวัติการดื่มสูบการเปิดรับสมัครตำรวจเข้าร่วมโครงการการเข้มงวดบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551มาตรา27และ31ในการห้ามขายและบริโภคในสถานที่ราชการวัดสถานศึกษาและสวนสาธารณะรวมถึงการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ตำรวจที่ทำสำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนอาบน้ำร้อนมาก่อน
9: สแตนเชียคณะ
10: รีวิวรีวิวรับอยู
11: ่เฮ้ไปเถอะลูกพี่เผลอแล้ว
12: ไปด้วยไปด้วยไปด้วย
11: เฮ้ยเร็วๆดิเดี๋ยวพี่เต้กับพี่แกนจอมโหดเข้ามาเจอเข้าหรอกนี่เราแอบหนีไปเล่นเกมดีกว่า
13: ความคิดนายสุดยอดมากเลย
14: จะไปไหนกันล่ะครับ
15: เราอ๋อคือจอมปวดท้อครับจะขอไปห้องพยาบาลเดี๋ยวกลับมาแน่นอนครับพี่เต้
11: โอ้ยปวดท้อง
14: ั้นก็รีบไปรีบมานะ
16: ร้านเกมข้างมหาวิทยาลัย
11: เลี้ยวเลย
17: เลี้ยวเลี้ยว

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store
6: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

ถึงเดือน8แดดอับพยับฝนฤดูดลพระวสาเข้ามาขวางจวนจะบวชเป็นพระสละนางอยู่เหินห่างเห็นกันเมื่อวันบุญประดับพุ่มบุปผาพฤกษากระถางรูปแร่ช้างโคควายขายกันวุ่นตุ๊กตาเจ้าพรามงามละมุนต้นพิกุลลิ้นจี่ดูดีจริงต้นไม้ทองเสาธงหงขี้พึ่งคู่ละสลึงเขาขายพวกชายหญิงอุณรุตหยุดกินนอนชะอ้อนพริ้งมีทุกสิ่งซื้อมาบูชาพระสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้จะคุยถึงเรื่องพิธีการวันเข้าพรรษาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาก็จะมีวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8หรือว่าราวเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นวันพระจันทร์เสวยอาสาฬหฤกษ์แต่ว่าหากตรงกับปีอธิกมาศคือมีเดือน8 2หนเนี่ยครับวันอาสาฬหบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8หลังก็จะไปตกในราว

เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น3ประการครับประการที่1เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือแสดงธรรมเป็นครั้งแรกในโลกมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งมีใจความสำคัญกล่าวถึงอริยสัจหรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์คือความลำบากความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์แล้วก็มรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์การแสดงธรรมครั้งแรกนี้แสดงให้กับเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5คืออัญญาโกณฑัญญะท่านวัปปะภัททิยะมหานามะแล้วก็อัสสชิจึงถือกันว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกประการที่2เป็นวันที่เกิดสังฆรัตนะหรือว่าเป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนาขึ้นครั้งแรกในโลกพระสงฆ์สาวกองค์แรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเมื่อแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนกัปปวัตตนสูตรเสร็จแล้วท่านก็บังเกิดดวงตาเห็นธรรมทูลขอบวชซึ่งพระพุทธองค์ก็ประทานอนุญาตให้อุปสมบทเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนี้ประการที่3เป็นวันที่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นครบ3ประการเป็นครั้งแรกในโลกเหตุการณ์ในวันอาสาฬหบูชานี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันเพ็ญวิสาขะแล้ว2เดือนที่นี้พูดถึงการประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาจุดมุ่งหมายก็เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทั้ง3ประการที่เกิดขึ้นแล้วก็น้อมนำเอาคำสั่งสอนมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติก็แบ่งออกเป็น3อย่างคือ 1. พิธีหลวง 2. พิธีราช 3. พิธีสงฆ์สำหรับพิธีหลวงและพิธีราชนั้นก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับวันมาฆบูชาแล้วก็วันวิสาขบูชาก็คือมีการถือศีลปฏิบัติธรรมเวียนเทียนแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เฉพาะจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวันสำคัญนี้ในส่วนของพิธีสงฆ์เมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน8นี้ก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นหรือว่าทำวัดตอนค่ำแล้วก็สวดธรรมจักรแล้วก็พิธีการอื่นๆก็แล้วแต่ทางวัดจะเป็นผู้กำหนดแล้วก็มีพิธีเวียนเทียนเหมือนกันกับวันมาฆบูชาแล้วก็วิสาขบูชาเมื่อถึงวันอาสาฬหบูชาท่านทั้งหลายก็ควรจะไปร่วมพิธีเวียนเทียนเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแล้วก็เป็นการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามสถานที่ราชการสถานที่ศึกษาแล้วก็ที่วัดควรจะจัดให้มีนิทรรศการมีการบรรยายฉายสไลด์หรือว่าบรรยายธรรมเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปหมดจากวันอาสาฬหบูชาทีนี้ก็มาเข้าพรรษาครับวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษานี่ความหมายก็คือเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพระวินัยบัญญัติโดยที่ไม่ไปค้างแรมที่อื่นเรียกกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษาแต่เดิมในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้สงฆ์สาวกอยู่ประจำพรรษาเหล่าภิกษุสงฆ์ก็ต่างพากันออกเดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆโดยไม่ย่อท้อทั้งในฤดูหนาวฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนต่อมาชาวบ้านก็พากันติเตียนว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ยอมหยุดสัญจรเลยแม้ในฤดูฝนในขณะที่พวกพ่อค้าหรือว่านักบวชในศาสนาอื่นๆก็พากันอยู่สัญจรในช่วงฤดูฝนนี้การที่พระภิกษุสงฆ์จาริกไปในที่ต่างๆในฤดูฝนนี้อาจจะเหยียบย่ำข้าวกล้าชาวนาให้ได้รับความเสียหายหรืออาจจะไปเหยียบย่ำโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความตายเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องจึงได้วางระเบียบให้พระภิกษุสงฆ์เข้าอยู่ประจำที่ตลอดระยะเวลา3เดือนแห่งฤดูฝนภิกษุสงฆ์ที่อธิษฐานเข้าพรรษาแล้วจะไปค้างแรมที่อื่นนอกเหนือจากวัดที่อยู่ของตัวไม่ได้แม้แต่คืนเดียว
หากไปแล้วไม่สามารถกลับมาใน

เวลาที่กำหนดคือก่อนรุ่งสว่างถือว่าพระภิกษุรูปนั้นขาดพรรษาแต่หากว่ามีกรณีจำเป็น4อย่างนะครับภิกษุผู้อยู่พรรษานี่สามารถทำสัตตาหะกรณียะคือไปค้างที่อื่นได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดพรรษาแต่ต้องกลับมาภายในระยะเวลา7วันนะครับกรณีจำเป็น4อย่างก็คือ 1. ไปเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุหรือว่าบิดามารดาของตัวเองที่เจ็บป่วย 2. ไประงับไม่ให้พระภิกษุสึก 3. ไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์เช่นว่าไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมวัดซึ่งชำรุดในพรรษานั้น 4. ทายกเขานิมนต์ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาในการอธิษฐานเข้าพรรษาณวัดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเนี่ยหากมีเหตุจำเป็น5ประการต่อไปนี้นะภิกษุไม่ต้องอาบัติแม้ว่าจะไปอยู่ที่อื่นคือข้อยกเว้นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้พระเนี่ยออกจากวัดไปค้างที่อื่นได้5ประการ1ที่วัดนี่ถูกสัตว์ร้ายรบกวนหรือถูกโจรปล้นวิหารถูกไฟไหม้หรือว่าน้ำท่วมวัด 2. ชาวบ้านถูกโจรปล้นแล้วอพยพหนีอนุญาตให้ไปกับเขาได้คือไปกับชาวบ้านเขาได้หรือว่าชาวบ้านแตกเป็น2ฝ่ายจะไปฝ่ายไหนล่ะให้ไปกับฝ่ายที่เขามีศรัทธาเลื่อมใส 3. ที่วัดเกิดการขาดแคลนอาหารหรือว่ายารักษาโรค 4.มีผู้เอาทรัพย์มาล่อพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้หนีไปเสียให้พ้นได้แม้จะเป็นในระหว่างพรรษาก็ตาม 5. ภิกษุสงฆ์แตกกันหรือว่ามีผู้พยายามทำให้ภิกษุสงฆ์ในวัดแตกกันให้ไปเพื่อหาทางระงับได้อันนี้5ประการที่ยกเว้นนะครับทีนี้ประโยชน์ในการเข้าพรรษาของพระภิกษุอันนี้เป็นประโยชน์ของพระภิกษุนะ1เป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาประกอบอาชีพทำไร่ทำนาหากภิกษุสงฆ์เดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆก็จะต้องไปเหยียบต้นกล้าหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้ได้รับความเสียหายล้มตาย2หลังจากเดินจาริกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา 8-9 เดือนแล้วพระภิกษุสงฆ์ท่านก็จะได้หยุดพักผ่อนบ้าง3เป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตัวเองแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอนประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา 4. เพื่อที่จะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนแล้วก็บวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวชอันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป 5. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีลเจริญภาวนาถวายจตุปัจจัยทายธรรมงดเว้นอบายมุขแล้วก็มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษาทีนี้พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาครับมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณเพราะว่าเมื่อครั้งสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างในปัจจุบันเวลาพระภิกษุสามเณรจะสวดมนต์ท่องจำตำรับตำราก็ต้องอาศัยแสงสว่างจากคบบ้างจากตะเกียงจากขี้ใต้เทียนไขชาวบ้านก็พร้อมใจกันหล่อเทียนถวายโดยการเรียรายขี้ผึ้งจากผู้มีจิตศรัทธาเมื่อมีมากพอแล้วก็ทำการหล่อที่วัดหรือว่าสถานที่จัดงานนั่นแหละทำการตกแต่งประดับประดาแล้วก็แกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมีการประกวดประขันความสวยงามกันเป็นที่ครื้นเครงก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาวันหนึ่งก็จะจัดให้มีการฉลองต้นเทียนกลางคืนมีมหรสพสมโภชแล้วนิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งพิธีการเหล่านี้ก็สุดแล้วแต่เห็นสมควรแล้วพอรุ่งเช้าเป็นวันเข้าพรรษาก็ทำการแห่ต้นเทียนไปถวายพระตามวัดต่างๆแม้ว่าในปัจจุบันบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองมีไฟฟ้าใช้กันเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าชาวบ้านก็ยังนิยมประกอบพิธีหล่อเทียนแล้วก็แห่เทียนเข้าพรรษากันอยู่บางจังหวัดจัดเป็นงานประเพณียิ่งใหญ่ระดับประเทศเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้น
านิสงส์ของการหล่อเทียนหรือว่าถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้าชีวิตสว่างสวยเหมือนดังแสงเทียนที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ประกอบกิจวัตรของสงฆ์ที่นี้มาถึงเรื่องการถวายผ้าอาบน้ำฝนครับแต่เดิมเนี่ยมีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยมีผ้าได้เพียง3ผืนเขาเรียกว่าไตรจีวรได้แก่สบงก็ผืนที่ท่านนุ่งอยู่เนี่ยแล้วก็จีวรก็คือผืนที่ท่านห่มแล้วก็สังกตินะเป็นผ้าซ้อนนอกนะที่ท่านพาดบ่าไว้นั่นแหละใช้ในเวลาอากาศหนาวต่อมานางวิสาขาทราบว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่มีผ้าสำหรับอาบน้ำฝนปรารถนาจะถวายความสะดวกก็กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าขอพร8ประการเพื่อจะถวายสิ่งของต่างๆแก่ภิกษุคือ 1. ผ้าอาบน้ำฝน 2. อาคันตุกะพัทคืออาหารสำหรับภิกษุผู้มาเยือนคือถวายไว้เผื่อว่าที่วัดเนี่ยจะมีพระที่อื่นมาเยี่ยมเดี๋ยวจะไม่มีอาหารฉันก็จะถวายไว้ให้2. คมิกะพัทอาหารสำหรับภิกษุผู้ไปหรือว่าเดินทาง 4. คีลานพัทอาหารสำหรับภิกษุผู้ป่วยไข้ 5. คีลานุปัฏฐากพัทอาหารสำหรับภิกษุผู้พยาบาลไข้นะ 6. ยาสำหรับภิกษุผู้ป่วยไข้ 7. ข้าวยาคูที่ถวายเป็นประจำแล้วก็ 8. ผ้าอาบน้ำสำหรับนางภิกษุณีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นเหตุอันควรก็ทรงอนุญาตตามที่ขอด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ในวันเข้าพรรษาสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลการประกอบพิธีวันเข้าพรรษาสมัยโบราณท่านผู้ฟังในหนังสือนางนพมาศหรือว่าตำรับท้าวศรีจุฬารักษ์ได้กล่าวถึงพิธีเข้าพรรษาไว้อย่างนี้ครับครั้นเดือน8ถึงนักขัตฤกษ์บูชาใหญ่การพระราชพิธีอาสาฬมาศพระวรพุทธบุตรชิโนรสในพระศาสนาจะจำพระวรรษาเป็นมหาสันนิบาตทุกพระอารามฝ่ายพราหมณาจารย์ก็จะเข้าพรตสมาทานศีลโภคะกระยาบวชบูชากูลพิธีกึ่งเดือนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงดำรัสสั่งนายนักการให้ตกแต่งเสนาสนะทุกพระอารามหลวงแล้วก็ทรงถวายบริขารสมณะเป็นต้นว่าเตียงตั่งที่นั่งนอนเสื่อสาดลาดปูเป็นสังฆทานและผ้าวันสาวาสิกพัทสลากพัทกิลานพัททั้งประทีปเทียนจำนำพระวันสาบูชาพระบรมธาตุพระพุทธปฏิมากรพระปริยัติธรรมสิ้นไตรมาสถวายธูปเทียนชวาลาน้ำมันตามไส้ประทีปแก่พระภิกษุสงฆ์บรรดาจำพระวรรษาในพระอารามหลวงทั้งในกรุงนอกกรุงทั่วถึงกันตามลำดับประการหนึ่งทรงพระราชอุทิศเครื่องกระยาสังเวยพลีกรรมพระเทวรูปในพระเทวสถานหลวงทุกสถานทั้งสักการะหมู่พราหมณาจารย์ซึ่งจำพรรษาอ่านอิศวรเวทเพทางขศาสตร์บูชาพระเป็นเจ้าด้วยเสวตพัตราพรและเครื่องกระยาบวชทั้งประทีปธูปเทียนวิเลปณะให้บูชากูลโดยทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์เจือกันอันว่ามหาชนทั้งชายหญิงในตระกูลทั้งหลายมีตระกูลกษัตริย์และพราหมณ์และคฤหบดีเป็นต้นก็ชักชวนกันกระทำกองการกุศลต่างๆบรรดาผู้ใดได้สถาปนาพระอารามไว้ในพระศาสนาก็บอกกล่าวป่าบุญในหมู่ญาติมิตรช่วยกันตกแต่งเสนาสนะถวายพระภิกษุสงฆ์ทั้งถวายอาคันตุกะพัดวันสาวาสิกับพัดกิลานพัดทั่วทุกพระอารามนายนักการทหารบกทหารเรือก็ตั้งกระบวนแห่เชิญเทียนประทีปจำนำพระวันสาขึ้นตั้งบนคานหามและลงเรือเอกชัยใส่บุษบกบัลลังก์ทอง
ประคุมกลองอินทเพรีแตรสังธงทิวสวายแห่ไปตามท้องสะทลมากและชลมากประชาราษฎรก็ซ้อนสาธุการอนุโมทนาพระราชกุศลครั้นประทับถึงพระราชอารามหลวงตำบลใดชาวพนักงานก็เชิญประทีปเข้าในพระวิหารหอพระสัทธรรมมนเทียนโรงอุโบสถจุดตามไว้ในที่นั้นทุกพระอารามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชอุทิศสักการะบูชาพระรัตนตรัยสิ้นไตรมาส3เดือนฝ่ายมหาชนประชาชนชายหญิงในตระกูลต่างๆทั่วไปทั้งพระราชอาณาจักรเขตขอบขันธสีมาประชุมกันเป็นพวกเป็นเหล่าตามวงญาติมิตรต่างตกแต่งกายประกวดกันแห่เทียนจำนำพระวรรษาของตนไปทางบกบ้างทางเรือบ้างเสียงพิณพาทย์ของกลองสนั่นไปทุกแห่งทุกตำบลเอิกกระเริกด้วยประชาชนคนแห่คนดูทั้งทางบกทางน้ำเป็นมหานักขัตฤกษ์แล้วมหาชนชายหญิงต่างตั้งเบญจางคประดิษฐ์สมาทานอุโบสถศีลอันมีองค์8ในสำนักพระมหาเถระเจ้าทั้งหลายบ้างก็ออกวจีเพศว่าข้าพเจ้าจะรักษาอุโบสถเป็นปาฏิหาริยะปักขะอุโบสถสิ้นวสันตฤดู4เดือนบ้างก็สมาทานเป็นเตมาสิกนิพันธอุโบสถคือรักษาศีลตั้งแต่เพ็ญเดือน11ไปจนถึงเพ็ญเดือน12เสมอทุกวันบ้างก็สมาทานเป็นอัตมาสิกนิพันธอุโบสถคือรักษาศีลเสมอทุกวันในวันสุกละการสุกละปักการปักครึ่งเดือนบ้างก็รักษาแต่ปกติอุโบสถเดือนละ8วันพระทั้งสดับฟังพระธรรมกถึกแสดงธรรมเทศนาและพระภิกษุสงฆ์สาธยายพระปริตในที่นั้นเสมอเป็นนิดทุกวันมิได้ขาดตราบเท่าสิ้นไตรมาส3เดือนครับนั่นก็คือหนังสือนางนพมาศหรือว่าตำรับท้าวศรีจุฬารักษ์ที่ได้บันทึกเอาไว้ที่นี้การประกอบพิธีในวันเข้าพรรษาปัจจุบันเนี่ยแบ่งเป็น3อย่างคือ1พิธีหลวงหรือว่าพระราชพิธี2พิธีราชหรือว่าพิธีของพุทธศาสนิกชนทั่วไป3พิธีสงฆ์ในพระราชพิธีในองค์พระประมุขแห่งชาติได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีเช่นการถวายเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆถวายพุ่มเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์ถวายจตุปัจจัยทายธรรมสงศีลสงธรรมจนเป็นพระราชประเพณีมาตราบเท่าทุกวันนี้ส่วนพิธีราชสำหรับประชาชนทั่วไปราษฎรทั่วไปเมื่อถึงวันเข้าพรรษาก็จะทำบุญตักบาตรเป็นกรณีพิเศษเช่นถวายสังฆทานถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายดอกไม้ธูปเทียนจตุปัจจัยทายธรรมและผู้มีศรัทธาแก่กล้าก็จะทำการเข้าพรรษาด้วยคืออธิษฐานงดเว้นจากอบายมุขสิ่งเสพติดสุราเมรัยไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆตลอดระยะเวลา3เดือนของการเข้าพรรษาซึ่งจะเป็นหนทางให้สามารถละเลิกได้ตลอดกาลในโอกาสข้างหน้าที่นี้พิธีสงฆ์พิธีสงฆ์ในทุกวัดจะมีการอธิษฐานเข้าพรรษาโดยเริ่มจาก1พระสงฆ์มาพร้อมกันที่โบสถ์หรือว่าสถานที่กำหนดเพื่อทำวัดสวดมนต์ในตอนเย็น2แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการเข้าพรรษาหรืออ่านประกาศเรื่องการเข้าพรรษาเพื่อบอกให้รู้เรื่องประวัติความเป็นมาและเหตุผลที่ต้องมีการเข้าพรรษาบอกให้รู้ถึงภารกิจที่ภิกษุสงฆ์จะต้องกระทำในช่วงวันเข้าพรรษาเช่นศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกให้ทราบเรื่องที่ไม่สามารถไปค้างคืนที่อื่นได้ในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็บอกกติกาที่ควรปฏิบัติร่วมกันขณะอยู่ร่วมพรรษาขอขมาโทษต่อกันปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของทางวัดร่วมกันเช่นว่าบางวัดอาจจะมีการสวดมนต์จนถึงรุ่งเช้าหรือว่ากิจกรรมอื่นๆในวันเข้าพรรษาที่นี้ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษาข้อหนึ่งก็คือทำบุญตักบาตรในตอนเช้านะครับเสร็จแล้วก็ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษาแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทายธรรม
ถือศีลปฏิบัติธรรมละเว้นอบายมุขทั้งปวงทำความสะอาดบ้านเรือนสถานที่ราชการมีการประดับธงชาติแล้วก็ธงธรรมจักรตามสถานที่ราชการสถานที่ศึกษาแล้วก็ที่วัดเนี่ยควรจัดให้มีนิทรรศการมีการบรรยายมีการฉายสไลด์หรือบรรยายธรรมเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปครับ

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังเหตุรุนแรงร่วมเป็นหูเป็นตาสร้างชายแดนใต้ให้ปลอดภัยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเฝ้าระวังและสอดส่องสิ่งผิดปกติในพื้นที่เพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของชุมชนเป็นหน้าที่ที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมได้และแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงทีโดยประชาชนสามารถช่วยสังเกตความผิดปกติรอบตัวได้เช่นบุคคลแปลกหน้าที่เดินวนเวียนหรือมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยวัตถุต้องสงสัยอาทิกระเป๋ากล่องหรือสิ่งของที่ถูกวางไว้ในที่สาธารณะยานพาหนะที่จอดอยู่ในจุดอับสายตาหรือจอดเป็นเวลานานผิดปกติรวมทั้งเสียงคล้ายระเบิดหรือพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการเตรียมก่อเหตุในพื้นที่สำคัญหากพบสิ่งผิดปกติไม่ควรเข้าไปตรวจสอบหรือสัมผัสด้วยตนเองแต่ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และ1341ได้ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุการแจ้งเบาะแสจากประชาชนถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบและป้องกันเหตุได้อย่างรวดเร็วลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับทุกคนในพื้นที่
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนตั้งวงแชร์เกิน30คนผิดกฎหมาย
2: นี่เธอตาเหลิมวินมอเตอร์ไซค์หน้าตลาดอ่ะมาชวนฉันเล่นแชร์เธอเล่นด้วยกันไหมเห็นว่าเล่นกันทั้งตลาดเลยนะ
3: ทั้งตลาดเลยเหรอเยอะมากเลยนะใครจะไปเท้าแชร์เนี่ยกว่าจะเปียกกันครบแห้งตายพอดี
2: ไม่แน่ใจนะแต่เห็นว่าเสียปล่อยเงินกู้เป็นเท้าแชร์นะเธอยังไงก็ได้เปียกกันทุกคนแน่ๆ
4: oh,
5: no. เดี๋ยวก่อนนะคะการตั้งวงแชร์กฎหมายว่าไว้ผู้ตั้งวงแชร์สามารถตั้งได้สูงสุดคนละ3วงเท่านั้นนะคะและสมาชิกวงแชร์ทุกวงรวมกันแล้วต้องไม่เกิน30คนแต่ในกรณีนี้ชวนเล่นแชร์กันทั้งตลาดแบบนี้ต้องเกิน30คนแน่ๆหากเป็นแบบนี้ตามกฎหมายผู้ตั้งวงแชร์หรือที่เราเรียกกันว่าเท้าแชร์จะมีความผิดโทษจำคุกถึง6เดือนปรับ 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ
3: นั่นไงฉันว่าแล้วเล่นกันทั้งตลาดแบบนี้ผิดกฎหมาย 100% เอาเวลาไปทำมาหากินเก็บออมตามเวลาที่เรามีดีกว่า
2: ใช่เลยค่อยๆเก็บไปเผลอๆก็มีเงินก้อนก่อนพวกที่เล่นแชร์กันซะอีกเนาะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
6: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
8: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
9: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมชาติไทยเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานโดยปรากฏเป็นหลักฐานบนโบราณวัตถุและศิลปกรรมที่เป็นงานประณีตศิลป์จำนวนมากรวมทั้งงานหัตถกรรมพื้นบ้านของคนไทยหัตถกรรมคือสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์หรือกระบวนการผลิตสิ่งของด้วยมือที่ใช้แรงงานฝีมือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตเพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนรวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเพื่อสนองความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยอาศัยแรงงานจากมือของตนเองดัดแปลงวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติใกล้ตัวเพื่อให้เกิดงานฝีมือที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในการดำรงชีวิตหัตถกรรมงานฝีมือสะท้อนวิถีไทยในแต่ละยุคสร้างเอกลักษณ์ประจำชาติสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีจนถึงปัจจุบันงานหัตถกรรมในประเทศไทยได้พัฒนาไปตามวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันโดยมีโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นของแต่ละตำบลเพื่อพัฒนาตลาดเป็นสินค้า OTOP ซึ่งรวมถึงหัตถกรรมงานฝีมือให้ยกระดับเป็นสินค้าที่นิยมในประเทศและส่งออกนำเงินเข้าประเทศด้วยภาพคุ้นตาของคนตาบอดที่ขายลอตเตอรี่ทำให้ผู้คนในสังคมติดภาพนี้ไปแล้วแต่ในความเป็นจริงเส้นทางอาชีพของคนตาบอดไม่ได้หยุดอยู่เพียงทางเลือกเดียวตราบที่ใจมุ่งมั่นไม่ท้อถอยก็สามารถประกอบอาชีพบางอย่างได้ดีไม่แพ้คนตาดีดังเช่นอาชีพหนึ่งที่คนตาบอดต้องใช้ทักษะในการเรียนรู้และสัมผัสจนสามารถผลิตชิ้นงานเป็นสินค้าชั้นดีมีราคาเปี่ยมล้นด้วยคุณภาพเป็นอาชีพในทางหัตถกรรมงานฝีมือที่เรียกกันว่าสินค้าแฮนด์เมดศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จัดให้มีการฝึกอบรมด้านหัตถกรรมงานฝีมือให้คนตาบอดนำไปประกอบอาชีพการฝึกอบรมที่นี่จะเป็นหลักสูตรเสริมทักษะอาทิกระเป๋าการประดิษฐ์ดอกไม้ธนบัตรดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและดอกไม้มงคลศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดซึ่งเป็นหน่วยงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้เปิดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้คนตาบอดรวมทั้งด้านหัตถกรรมงานฝีมือจนสามารถผลิตจำหน่ายเป็นอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานที่นี่จะพบกับหญิงตาบอดกำลังขมักเขม้นอยู่กับการทำงานฝีมือไม่ว่าจะเป็นการถักโครเชต์นิตติ้งงานจักสานร้อยลูกปัดและงานอื่นอีกมากมายเธอเหล่านั้นใช้ความพยายามในการสร้างงานศิลปะด้วยฝีมือท่ามกลางบรรยากาศที่ดีในการสร้างสรรค์งานผลงานจากฝีมือของหญิงตาบอดทุกชิ้นจะนำไปออกบูธขายตามงานต่างๆจนทำให้เป็นที่รู้จักและมียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในความมืดมิดทางสายตามีคนตาบอดที่มีพลังสร้างสรรค์ทางปัญญาไม่เคยที่จะหยุดอยู่กับที่ผลงานของเขาจะขับเคลื่อนออกมาตลอดเช่นเดียวกับคุณอัมพาพรดวงคำน้อยที่ใช้เวลาที่ยาวนานถึง30ปีคลุกคลีอยู่กับหัตถกรรมงานฝีมือที่เธอรักเป็นชีวิตจิตใจ
3: สวัสดีค่ะชื่ออัมพาพรดวงคำน้อยค่ะโดยพื้นเพเป็นคนชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับโอกาสดีที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพเมื่อประมาณปีพ.ศ.2511ชื่อเล่นชื่อเคนค่ะพี่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดพี่เป็นรุ่นม.ศ.รุ่นสุดท้ายจบมาก็ด้วยความที่ว่าความคิดของคนต่างจังหวัดนะเนาะโอ้ลูกพิการจะทำอะไรได้ ต้องมาเป็นภาระพ่อแม่พี่ก็เลยบอกว่าพี่จะไม่เป็นภาระค่อนข้างยิงหน่อยอ่ะก็คือบอกว่าจะเข้ากรุงเทพจะมาทำอะไรก็ยังไม่รู้อ่ะแต่ขอเข้ากรุงเทพมาหาเพื่อนๆก่อนมาหาเพื่อนๆที่เป็นคนตาบอดด้วยกันอ่ะเข้ามาก็ตังก็ไม่มีตอนแรกก็คือกู้เงินก็ขายลอตเตอรี่ก่อนค่ะเริ่มจากการขายลอตเตอรี่แต่ด้วยที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบงานถักอ่ะเราจะถักมาตั้งแต่เรียนมัธยมเรียนประถมถักมาตลอดถักถ้าคนอื่นที่เขาไม่ชอบเขาจะบอกว่าเป็นวิชาบังคับวิชาการบ้านการเรือนเป็นวิชาบังคับแต่พี่เป็นวิชาที่พี่ชอบแล้วไม่ต้องบังคับครูเขาให้ทำงานอะไรให้เพื่อนๆทำงานส่งเอาคะแนนอ่ะพี่ก็รับเพื่อนเอาเงินเขาเอาคะแนนแต่พี่เอาตังค์ก่อนรับจ้างเพื่อนหมดเลยคือพี่ก็มีพื้นฐานบ้างอ่ะแล้วก็มาต่อยอดเอาแล้วเรารักอ่ะความที่ว่าเราชอบอ่ะมันก็เลยทำให้เราต้องค้นคว้าต้องดิ้นรนไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะงานพวกเนี้ยขายลอตเตอรี่อยู่ประมาณ 2-3 ปีอ่ะค่ะขายไปด้วยนั่งถักไปด้วยวางแผงลอตเตอรี่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็นั่งถักมั่งร้อยลูกปัดมั่งเอาวางขายกับแผงลอตเตอรี่ด้วยถักไปเพราะบอกว่าไม่อยากนั่งเฉยๆตอนแรกคิดว่าไม่นั่งเฉยๆแล้วมันเราเอาวางขายแล้วมันขายได้ด้วยไงลอตเตอรี่ก็ขายได้งานฝีมือเราก็ขายได้มันก็เริ่มพี่เดินขายพี่ขายอยู่แถวสุขุมวิทพี่เดินทะลุหมดอ่ะตั้งแต่ซอยจนถึงคลองเตยเพชรบุรีตัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เดินทะลุหมดรู้ทุกซอยสมิทธิเวชซอยนานาเดินหมดพอตอนเย็นก็จะมานั่งแถวพระพรหมที่จะสะพาย2 อย่างแผงลอตเตอรี่กับกระเป๋างานไปคู่กันถามว่าพี่ชอบขายลอตเตอรี่ไหมพี่ไม่ชอบแต่ว่ามันเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่ามันได้ตังค์ไว15 วันแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราจะหาทุนไงหาทุนเพื่อมาเป็นไปซื้อไหมซื้ออะไรเงี้ยก็เริ่มสะสมไปเรื่อยๆจากห้องเช่าก็เต็มไปด้วยไหมเงี้ยมีแต่ไหมมีแต่อุปกรณ์ทั้งหมดเลยก็เลยก็ลอตเตอรี่ก็ค่อยๆลดลงเรื่อยก็มาเพิ่มงานไหมจนกระทั่งงานไหมได้เต็มที่อะศักยภาพของงานตรงนี้เหรอที่ขอไม่ว่าจะตาดีตาบอดนะขอให้ใจรักอย่างเดียวเพราะมันเป็นงานที่ช้ากว่าจะได้ตังก็ช้าคำติก็เยอะคำชมก็เยอะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าเรามองไม่เห็นแล้วเราจะถักอยู่แค่ทรงเดียวทรงสี่เหลี่ยมอย่างเดียวกระเป๋าหนังมารูปแบบไหนเราต้องทำให้ได้อย่างรูปแบบกระเป๋าหนังเอากระเป๋าหนังเป็นต้นแบบแล้วเราถักให้ได้อย่างรูปแบบนั้น
2: เวลาทั้งหมดที่ผ่านมาเธอได้พัฒนาสร้างสรรค์พลิกแพลงต่อยอดไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอจึงไม่แปลกใจที่คุณอัมภาพรได้รางวัลเหรียญทองงานฝีมือคนพิการครั้งที่6และยิ่งกว่านั้นคุณอัมภาพรยังได้รับเหรียญทองแดงงานฝีมือระดับโลกที่อินเดียซึ่งต้องแข่งขันกับคนตาดีทั้งหมดและอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจสูงสุดแก่เธอคือการได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายงานฝีมือกระเป๋าแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศ
3: พี่เข้าโอท็อปถ้าพี่จำไม่ผิดนะน่าจะปี4445ประมาณนั้นอ่ะก็เริ่มที่รุ่นแรกๆเลยที่เขามีการคัดสรรโอท็อปปีแรกที่พี่เข้าได้มาขายนั้นเข้ามาอยู่กับบุคคลทั่วไปที่เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครที่พี่ลงโอท็อปแล้วก็ได้ปีแรกได้3ดาวเขาก็บอกว่าให้ทำบัญชีแต่บัญชีครัวเรือนเนี่ยแต่เราทำเป็นอักษรเบรลเอาส่งเป็นบัญชีเบรลให้จนเจ้าหน้าที่เขาขำพี่อ่ะเขาบอกพี่พยายามแบบสุดๆทุกวันนี้ก็เลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็การันตีตัวเองด้วยว่างานโอท็อปคือไม่ว่าไทยเราจะพัฒนาไปทางไหนประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนเราคนพิการอ่ะพยายามเข้าไปให้ถึงเขาอย่าใช้อภิสิทธิ์อย่าใช้ความเป็นคนพิการอย่าใช้อะไรที่มันนอกเหนือจากคนอื่นอ่ะให้ไปตามเขาตามสเต็ปของเขาแล้วเราจะไปอย่างภูมิใจฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงถึงแม้มันจะไปแบบใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ขอให้ไปให้ถึงอ่ะถ้าเราไปถึงอย่างน้อยยังไม่มีคำชมจากคนอื่นเราชมตัวเองก่อนแล้วกำลังใจจะเกิดเราก็ทำได้ถึงแม้เราจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปเราก็ทำได้อยากให้กำลังใจกับทุกคนคือไม่อยากให้ท้อ กว่าจะมาถึงตรงเนี้ยตกหลุมตกท้องร่องตกอะไรมาสารพัดขาพริกขาแพงกว่าจะถึงจุดนี้ก็นานใช้เวลานานแต่ก็ภูมิใจ
2: โลกแห่งหัตถกรรมงานฝีมือของคนตาบอดนั้นถึงแม้ผู้ประกอบอาชีพนี้จะมีพลังใจสร้างสรรค์งานแค่ไหนแต่ช่องทางในการจำหน่ายผลงานของเขาก็ยังไม่เปิดกว้างเท่าที่ควรหากทุกฝ่ายช่วยกันผลักดันสนับสนุนงานหัตถกรรมดีๆจากคนตาบอดที่มีฝีมือทั้งหลายก็จะเป็นแรงเสริมให้พวกเขามีกำลังใจสร้างสรรค์งานหัตถกรรมสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยต่อไป
3: ความฝันของพี่ในวิชาชีพตรงนี้เนาะจะถามว่าพอไหมพี่ก็บอกว่าพี่พอเพียงพี่พอกับการที่พี่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปเขาชื่นชมเราซื้อสินค้าเราซื้อเพราะฝีมือไม่ได้ซื้อเพราะว่าสงสารอยากช่วยซื้อเพราะฝีมือมันตรงนั้นมันภูมิใจได้นานกว่า

คนตาบอดขอโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราทุกคนให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพด้านการ

0: ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณอัมภาพรดวงคำน้อยวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี61/32-41ซอยจรัญสนิทวง11ถนนจรัญสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2
1: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
2: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้ป่วย 5. มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่เพื่อช่วยป้องกันการแพร่และติดเชื้อได้เป็นอย่างดีหรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่เปรอะเปื้อนและ6ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วยเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา

รเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมเกษตรกรรมของประเทศไทยเชื่อว่ามีมานานตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้วเนื่องจากดินแดนที่เป็นคาบสมุทรอินโดจีนมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

าชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวของโลกผู้คนในอดีตสืบทอดการทำเกษตรให้ลูกหลานยึดถือเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดการเกษตรของคนไทยได้มีการพัฒนาตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ

0: กิจและสังคมภายในประเทศและภายนอกประเทศซึ่งเกิดจากการติดต่อค้าขายมากขึ้นอิทธิพลจากภายนอกเหล่านั้นมีผลต่อทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยในปัจจุบันค่อนข้างมากถึงแม้ปัจจุบันเราไม่ใช่ประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเกษตรกรที่มีโอกาสจะพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่ใดในโลกให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประชากรโลกด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงเข้าสู่ยุคเกษตรเชิงเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันการเกษตรมีทางเลือกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกษตรแบบธรรมชาติเกษตรแบบทางเลือกเกษตรแบบเศรษฐกิจเกษตรแบบไร่นาสวนผสมโดยเกษตรแบบธรรมชาติจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้นเกษตรแบบทางเลือกจะเน้นการผลิตทางการเกษตรและวิธีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรที่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูและการดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อมโดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรมเกษตรแบบเศรษฐกิจจะเน้นหนักไปทางพืชผลไม้เชิงเดี่ยวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านการเจริญเติบโตเช่นอ้อยปาล์มยางพาราพืชเหล่านี้มีการเจริญเติบโตให้ผลสูงใช้เนื้อที่น้อยการเพาะปลูกการบำรุงและการเก็บเกี่ยวสามารถทำให้เป็นมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพทางเกษตรกรรมสามารถจัดพืชผลให้เหมาะแก่บริเวณที่ปลูกการปลูกแบบเป็นระเบียบทำให้การใช้เนื้อที่คุ้มค่ามากกว่าพืชผสมเกษตรแบบไร่นาสวนผสมจะเป็นการทำกิจกรรมการเกษตรหลายๆอย่างเพื่อตอบสนองการบริโภคและลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตและภัยธรรมชาติกิจกรรมทางการเกษตรไม่จำเป็นต้องเกื้อกูลกันเช่นการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูรวมกับการปลูกพืชการปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าวหรือการเลี้ยงปลาในร่องสวนผลไม้หรือร่องผักโดยปกติแล้วเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักมักจะมีพื้นฐานทางการเกษตรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่แล้วผู้ที่คิดจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกรควรจะศึกษาว่าตนเองจะมีความพร้อมแค่ไหนอะไรคือสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมซึ่งมีหลักใหญ่ๆอาทิต้องมีที่ดินของตนเองหรือมีพื้นที่เช่าในการทำเกษตรมีความรู้ด้านการเกษตรมีเงินทุนหมุนเวียนมีความขยันหมั่นเพียรและมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายสำหรับผู้ที่จะยึดการเกษตรเป็นอาชีพเสริมงานหลักที่ทำอยู่แล้วเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือสุกรจำนวนไม่มากในขณะรับราชการครูหรือทำเป็นธุรกิจบริการทางการเกษตรเช่นจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับรับจัดสวนหย่อมจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตรผลผลิตจากการเกษตรหรือเฉพาะพันธุ์ปลาตู้ปลาสวยงามจำหน่ายก็สามารถทำได้เช่นกันในสังคมการอยู่ร่วมกันย่อมมีความหลากหลายของผู้คนที่มีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพต่างๆทั้งคนปกติและคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดซึ่งในปัจจุบันการได้รับโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นการเกษตรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนตาบอดสามารถจะเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาเป็นอาชีพหลักของพวกเขาได้ดีเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆที่สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้คนตาบอดที่ยึดมั่นในอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมักจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่แต่จะมีการพัฒนาต่อยอดขยายผลผลิตหลากหลายมากขึ้นเพื่อขยายตลาดสร้างรายได้อย่างเช่นคุณเจรวัตรเหล่าว่างซึ่งทำทั้งนาข้าวทำทั้งไร่มันสำปะหลังและยังมีการทำสวนลำไยกับลิ้นจี่ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มอาชีพทำการค้าขายอุปกรณ์การเกษตรอีกด้วยนับเป็นความสำเร็จในอาชีพของเกษตรกรตาบอดที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
1: ผมชื่อนายเจรวัตรละว่างครับอยู่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับการศึกษาก็เข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ชั้นประถมนะครับแล้วไปต่อเรียน ร่วมกับคนปกตินะครับที่มัธยมต้นที่กรุงเทพครับจบการศึกษามัธยมปีที่3ครับพอจบผมก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรมนะครับการอบรมนะครับก็พื้นฐานนะก็จากที่โรงเรียนนะสอนคนตามวัดทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะมีอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรแล้วก็ไปเรียนไปตามคาบที่เราเรียนแล้วก็อาจารย์ก็จะพาไปดูงานที่นู่นที่นี่พอหลังจากเรียนจบที่นั่นก็แล้วก็ไปร่วมเวลามีการอบรมหรือเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรแล้วก็ไปร่วมกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความรู้แล้วก็เกิดความชำนาญแล้วเราก็มาบวกกับประสบการณ์ที่เรามีที่เราทำพื้นเพของเราอยู่แล้วครับก็เลยได้มาครับ
0: ชะตากรรมของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกำหนดได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเจรวัตรในวัยเด็กทำให้ต้องเสียสายตาไปเนื่องจากเกิดอาการตาแดงขั้นอันตรายแล้วยังมีเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอลลูกฟุตบอลถูกเตะเข้าตาอีกข้างหนึ่งอย่างรุนแรงเป็นผลให้ดวงตาทั้งสองข้างไม่สามารถจะมองเห็นได้อีก
1: ศิลปกรรมของผมก็ผมจะทำสวนนะถ้าเป็นสวนก็จะมีสวนหน่อหวานนะครับแล้วก็สวนลำไยสวนกล้วยสวนลิ้นจี่แล้วก็จำพวกพืชไร่ก็จะมีมันสับปะหลังข้าวโพดทำนาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้บริโภคในครอบครัวครับที่ร้านก็จะมีพวกอุปกรณ์การเกษตรปุ๋ยฮอร์โมนยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าทั่วไปนะวิธีการก็มันจะมีอยู่สองอย่างคือเราจะทำตัวเบลติดเอาไว้นะครับเวลาเราจะหาแล้วก็คำไปตามตัวเบลข้อที่สองก็คือเราจะวางเป็นจุดเป็นตำแหน่งเป็นจำพวกครับยาฆ่าแมลงเราก็จะไว้กลุ่มของฆ่าแมลงแล้วก็กลุ่มเชื้อราเราไว้กลุ่มของเชื้อรามันก็จะทำให้เราหาได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการจำหน่ายนะครับถ้าเป็นกล้วยเนี่ยผมจะจำหน่ายเองนะครับพวกมันสับปะหลังก็ส่งที่โรงงานนะครับส่งที่โรงงานที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสัตว์ถ้าเป็นมันสับปะหลังเนี่ยเราต้องไปส่งเองครับถ้าเป็นลำไยถ้าลำไยนี่จะมีหลายรูปทางครับคือจะมีพ่อค้ามาซื้อถึงสวนก็มีนะครับมาซื้อแบบเหมาสวนก็มีแล้วก็หรือเราจะเก็บเองแล้วก็ไปเอาไปขายให้กับโรงก็มีแล้วก็ถ้าจะมีการแปรรูปนะครับถ้าราคามันถูกนะครับถ้าราคาสดมันถูกแล้วก็แปรรูปเป็นลำไยอบแห้งอันนี้ถ้าลำไยอบแห้งนี่ต้องส่งตรงไปที่จีนอย่างเดียวครับเพราะว่าลำไยอบแห้งนี่ทางเมืองไทยนี่ไม่ค่อยจะบริโภคเท่าไหร่ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เห็นจากการเป็นเกษตรกรของคุณจิรวัตรคือความมุ่งมั่นพยายามพัฒนาด้วยใจรักจึงทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพลำไยที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่1ประเภทลูกใหญ่ที่เรียกว่าจัมโบนอกจากนั้นเกษตรกรผู้นี้ยังได้รับเกียรติประวัติอีกมากมายในชีวิตได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตคนพิการในด้านการเกษตรจาก APCD เผยแพร่ให้10ประเทศในอาเซียนได้รับรู้ว่าคนตาบอดสามารถประกอบอาชีพได้เหมือนบุคคลทั่วไปในสังคมเดียวกัน
1: เคล็ดลับของผมก็คือตื่นเช้ากว่าคนปกติเวลานะครับไปสวนเราก็ต้องไปเช้ากว่าเอาเวลากลับบ้านก็ต้องกลับดึกกว่าถ้าเราไปเช้าแล้วก็กลับดึกเนี่ยเราจะทำได้ปริมาณพื้นที่เนี่ยจะเท่ากับคนปกติแต่ถ้าเราไปพร้อมเดียวกับเขาแล้วก็กลับพร้อมเดียวกันเนี่ยเท่ากับเราทำได้น้อยกว่าคนปกตินะครับ
0: ด้วยแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นความพยายามในการพัฒนาองค์ความรู้การฝึกทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จซึ่งทั้งหมดนี้คนตาบอดในยุคปัจจุบันได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว
1: ้คนที่คิดจะมาทำนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรจะต้องเป็นคนที่รักในเรื่องของเกษตร รักต้นไม้รักธรรมชาติมันถึงจะทำได้ครับเพราะว่าในเรื่องของเกษตรเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันต้องยังไงมันต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเยอะแยะทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรารักมันเราถึงจะอยู่กับมันได้ครับถ้าไม่เคยไม่มีประสบการณ์ทำมาก่อนเนี่ยเบื้องต้นเราต้องไปอบรมก่อนครับอบรมให้รู้ถึงพืชต่างๆว่ามันชอบอย่างเช่นข้าวเนี่ยก็มันจะมีข้าวทั้งไวแสงและไม่ไวแสงเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เช่นพวกผลไม้ก็เช่นเดียวกันอย่างลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่ไวแสงแต่ว่าลิ้นจี่นี่เป็นพืชผลไม้ที่ไวแสงพอเรารู้นิสัยของมันเราถึงจะประสบความสำเร็จตรงนี้ครับ
0: อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอดนอกจากการใช้ความสามารถของตนเองแล้วท่านยังจะได้รับความอบอุ่นใจเพราะมีหน่วยงานต่างๆพร้อมที่จะเดินเคียงข้างเติมเต็มความหวังให้แก่ท่านอยู่ตลอดไป

เกษตรกรรมคือมรดกทางอาชีพที่ตกทอดมาสู่ลูกหลานไทยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือคนตาบอดเขาย่อมมีความภาคภูมิใจที่จะรักษาอาชีพนี้ต่อไปนานเท่านานมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพด้านเกษตรกรรม

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณเจรวัตรเล่าว่าวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี 61/32-41 ซอยจรัญสนิทวง11ถนนจรัญสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจสมาคมมูลนิธิและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีทางศาสนา5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมกันนี้พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและในช่วงค่ำจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนควานช้างควานหา
1: ก้อยมาดูทีวีรายการนี้สิเขาเอาช้างมาแสดงดูสิยืนสองขาก็ได้เต้นระบำก็ได
2: ้ช้างน้อยนั่นน่ารักจังนะทำไมเอาผู้กันจุ่มสีระบายเป็นรูปต้นไม้ด้วย
1: ช้างเหล่านี้เขาเอามาฝึกจนรู้เรื่องทำตามที่ควานช้างบอกให้ทำ
2: แล้วควานช้างเป็นใครล่ะ
1: ควานช้างเป็นคนเลี้ยงช้างและฝึกช้างให้ทำอะไรต่าง
2: ๆอ๋อควานช้างก็ไปควานหาช้างในป่ามาหรอ
1: ไม่ใช่ควานช้างเขียนคอควายวอแหวนสระอายอหญิงสะกดแต่ควานหาใช้นอหนูสะกด
2: เพราะควานหาของใช้นอหนูสะกดใช่ไหม
1: ใช่ดูนั่นไงเจ้าก้าวแต้มกำลังควานหาอะไรอยู่ใต้เก้าอี้นั่นไง
2: ก้าวแต้มควานหาอะไรหรอ
3: เหมียวเหมียว
0: ควานช้างสะกดด้วยยอหญิงควานหาสะกดด้วยนอหนู
4: และพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปัตตานีเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลศึกมิตรภาพอีสานใต้ครั้งที่5ดึงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดวลปัตตานี FC หนุนสปอร์ตทัวริสึมที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีนางภาติมาสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตบอลในการกุศลนัดพิเศษกระชับมิตรศึกมิตรภาพอีสานใต้ครั้งที่5ร่วมกับสมาคมแห่งจังหวัดปัตตานีและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนการแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่างสโมสรปัตตานี FC เจ้าบ้านเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมชั้นนำจากไทยลีกโดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปใช้เป็นทุนสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาในทุกระดับของจังหวัดปัตตานีอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศทั้งนี้จังหวัดปัตตานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการจัดการแข่งขันในฝ่ายต่างๆอาทิฝ่ายอำนวยการฝ่ายต้อนรับและอำนวยความสะดวกและฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อต้อนรับทัพนักกีฬาคณะผู้ฝึกสอนและแฟนบอลจากทั่วประเทศอย่างสมเกียรติพร้อมอำนวยความสะดวกให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสูงสุดจังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนแฟนบอลและประชาชนผู้สนใจร่วมชมเชียร์และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาของจังหวัดปัตตานีตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

สารคดีเกษตรชุดเกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งตอนทำความรู้จักภัยแล้งคืออะไรปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภัยแล้งเป็นปัญหาทางธรรมชาติที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลกส่งผลให้เมืองไทยของเรามักมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอต่อภาคการเกษตรบ่อยครั้งดังนั้นเกษตรกรจึงควรมองหาแนวทางอย่างถูกต้องเพื่อรู้จักกับปัญหาภัยแล้งรวมถึงเข้าใจในวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยเพื่อยังคงเพิ่มผลผลิตและมีรายได้เลี้ยงชีพต่อไปแล้งคือความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติจากภัยทางอากาศและพื้นดินซึ่งเราไม่สามารถควบคุมหรือคาดเดาได้เมื่อฝนที่ควรตกลงมาให้ความชุ่มชื้นกลับไม่เป็นไปตามฤดูกาลหรือตกลงมาน้อยกว่าปกติพื้นดินจึงเกิดความแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อผู้คนเศรษฐกิจสังคมและที่สำคัญคือเกษตรกรภัยแล้งทางด้านการเกษตรเกิดจากการที่ฝนตกน้อยหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นสาเหตุให้พืชพันธุ์ต่างๆได้รับผลกระทบทำให้ชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตไม่สมบูรณ์เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้งส่งผลกระทบโดยตรงกับการเกษตรและแหล่งน้ำสร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางการเกษตรเช่นพื้นดินขาดความชุ่มชื้นพืชขาดน้ำพืชชะงักการเจริญเติบโตหรืออาจรุนแรงถึงขั้นยืนต้นตายผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ำรวมถึงปริมาณลดลงโดยส่วนใหญ่ภัยแล้งที่มีผลต่อการเกษตรมักเกิดในฤดูฝนที่มีฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานส่วนใหญ่เกิดจากฝนแล้งและทิ้งช่วงโดยแต่ละปีจะเกิดขึ้นได้2ช่วงได้แก่ช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูฝนซึ่งจะเริ่มจากครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับส่วนภัยแล้งอีกช่วงหนึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนคือประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่นหรือบางบริเวณแต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่กว้างเกือบทั่วประเทศทางรอดรู้ทันเข้าใจเกษตรกรไทยร่วมใจรับมือภัยแล้ง

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาซื้อทรัพย์คืนในโครงการพักทรัพย์พักหนี้เน้นย้ำผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนขอให้เร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิมนายวิทย์รัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกโครงการพักทรัพย์พักหนี้ตั้งแต่ปี2564เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และประสบปัญหาขาดสภาพคล่องด้วยการโอนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้สถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้และให้สิทธิ์ซื้อคืนได้ภายในระยะเวลา5ปีปัจจุบันยังมีผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในโครงการกว่า400รายที่จะทยอยครบกำหนดใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐได้สนับสนุนให้สถาบันการเงินใช้มาตรการที่มีอยู่ในการช่วยผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับซื้อทรัพย์สินคืนมาอย่างต่อเนื่องเช่นสินเชื่อมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องและโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของธนาคารออมสินทั้งนี้ยังมีผู้ประกอบธุรกิจบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากทั้งสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงซึ่งแม้จะมีความตั้งใจซื้อทรัพย์สินคืนแต่ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวทำให้ต้องการเวลาเพิ่มขึ้นในการหาเงินทุนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนภายใต้โครงการพักทรัพย์พักหนี้ออกไปไม่เกินวันที่31ธันวาคม2570เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังมีศักยภาพมีเวลาเพิ่มเติมเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ซื้อทรัพย์สินคืนขอให้เร่งติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนครบกำหนดสัญญาเดิมในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่มีสภาพคล่องและหาแหล่งเงินทุนได้สามารถซื้อทรัพย์สินคืนตามกำหนดเดิมเพื่อให้กลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้โดยเร็วพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พระเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เกษตรกรคนรุ่นใหม่พลิกวิกฤตราคาตกต่ำสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตไอศครีมทุเรียนมูซันคิงเบตงในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนปี2569ราคาทุเรียนในตลาดตกต่ำลงมาอย่างมากสร้างความกังวลให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั่วภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่มีสวนทุเรียนมูซันคิงกระจายอยู่เป็นจำนวนมากแต่แทนที่จะท้อถอยชาวสวนและคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้ร่วมมือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนำทุเรียนมูซันคิงคุณภาพดีมาแปรรูปเพิ่มมูลค่ากลายเป็นไอศครีมทุเรียนมูซันคิงเบตงที่โดดเด่นด้วยเนื้อเนียนระดับอัลต้าสมูทหอมหวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุเรียนมูซังคิงขึ้นชื่อในเรื่องเนื้อสีทองเหลืองอารามรสชาติเข้มข้นกลิ่นหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเมื่อราคาผลผลิตในตลาดลดลงการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงเป็นทางออกที่ดีทั้งช่วยระบายผลผลิตเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีและปัจจุบันราคาทุเรียนมูซังคิงจับต้องได้ง่ายขึ้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพสูงจึงได้คิดค้นนำทุเรียนมูซังคิงจากสวนของตนเองมาแปรรูปเป็นไอศกรีมทุเรียนมูซังคิง 100% เพื่อเป็นของฝากประจำท้องถิ่นให้แก่ชาวเบตงรวมทั้งต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและเพื่อนบ้านชาวมาเลเซียที่เดินทางมาชิมไอศกรีมสูตรพิเศษนี้โดยเน้นใช้เนื้อทุเรียนมูซังคิงเน้นๆสดใหม่จากสวนไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์หอมหวานตามธรรมชาติของทุเรียนแท้เนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละลายในปากผสานกับความหวานมันตามธรรมชาติของทุเรียนและความเย็นสดชื่นของนมให้รสชาติที่สมดุลและเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งที่ผ่านมาลูกค้ายังได้คิดค้นวิธีรับประทานหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นการนำไอศกรีมทุเรียนไปผสมกับกาแฟอเมริกาโน่โดยรสขมของกาแฟจะตัดกับความหวานมันของทุเรียนกลายเป็นเครื่องดื่มและของหวานสุดพิเศษหรือจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนเนื้อนุ่มราดด้วยน้ำกะทิเข้มข้นก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยลงตัวในแบบฉบับท้องถิ่นสำหรับผู้ที่หลงรักรสชาติทุเรียนมูซังคิงหรืออยากลองลิ้มรสชาติไอศกรีมทุเรียนคุณภาพระดับพรีเมียมสามารถแวะซื้อได้ที่ห้างทองกินดาเบตงหรือร้านอาหารบ้านคุณชัยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาหรือจะสั่งออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ทุเรียนทองกินดาหรือแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ของทางร้านได้ทุกช่องทาง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟ

0: ่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

การแข่งขันฟุตบอลหนึ่งในชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและได้รับการบรรจุเข้าสู่การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมในครั้งที่13นี้ด้วยเช่นกันซึ่งจะมีการจัดการแข่งขัน1ประเภทก็คือการแข่งขันฟุตบอล CPฟุตบอล CP หรือการแข่งขันฟุตบอลสำหรับนักกีฬาที่มีภาวะสมองพิการหรืออาการบกพร่องเรื่องประสาทและการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆยกตัวอย่างเช่นอัมพาตครึ่งซีกหลอดเลือดทางสมองตีบหรืออุบัติเหตุทางสมองเป็นต้นสำหรับการแข่งขันฟุตบอล CP ในกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งแรกเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557และจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนถึงการแข่งขันครั้งล่าสุดที่กำลังจะมาถึงในเดือนมกราคมนี้การแข่งขันฟุตบอล CP จะมีการแบ่งประเภทของนักกีฬาตามระดับความสามารถทางกายภาพหรือ FT โดยจะมีการแบ่งออกเป็น3ระดับ FT1 ถึง FT3 ซึ่งระดับจะไล่มาจากมากไปน้อย FT1จะเป็นระดับที่รุนแรงที่สุดซึ่งการประเมินระดับนั้นจะประเมิน3ส่วนด้วยกันประกอบไปด้วยด้านการแพทย์ด้านการใช้งานของอวัยวะของนักกีฬาด้านความสามารถเมื่อลงมือทำการแข่งขันจริงการแข่งขันจะลงเล่นทั้งหมด7คนกำหนดการเปลี่ยนตัวเข้าออกได้3ครั้งไม่เกิน5คนในระหว่างเกมในระหว่างการแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องมีนักเตะ FT1 อย่างน้อย1คนในสนามตลอดเวลาการแข่งขันในกรณีไม่มีผู้เล่น FT1 นักกีฬาในทีมจะเหลือ6คนรวมผู้รักษาประตูและจะมีนักเตะ FT3 ลงเล่นได้ไม่เกิน1คนในกรณีที่เปลี่ยนตัวผู้เล่น FT3 สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่น FT1 2หรือ3แทนได้การแข่งขันแบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งละ30นาทีและมีพักครึ่งเป็นเวลา10นาทีการแข่งขันนี้ไม่มีกฎล้ำหน้าสถิติที่น่าสนใจการแข่งขันฟุตบอล CP ไม่ใช่เป็นเพียงการแข่งขันในระดับเอเชียเท่านั้นในการแข่งขันดังกล่าวมีการแข่งขัน IFCPF World Cup หรือการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับผู้พิการทางสมองโดยจัดการแข่งขันขึ้นทุก2ปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2525ก่อนจะยกเลิกการแข่งขันไปหลายปีจนกระทั่งกลับมาจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในปีพ.ศ. 2550เป็นต้นมา

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจสมาคมมูลนิธิและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีทางศาสนา5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมกันนี้พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและในช่วงค่ำจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รองนายกเปิดงานสัมมนาซีดโปรเจกต์ปี6รอบภูมิภาคภาคใต้ปลุกพลังเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางเป็นประธานเปิดงานงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการซีดโปรเจกต์ปี6รอบภูมิภาคภาคใต้เรื่อง My Culture Hometown and Heritage ปลุกพลังเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งจัดโดยเครือข่ายเยาวชนซีดไทยแลนด์ภายใต้การดูแลของมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้จัดโครงการซีดโปรเจกต์ปี6และผู้ร่วมจัดงานเป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการซีดโปรเจกต์ปี6ภาคใต้ภายใต้แนวคิด My Culture Hometown and Heritage ปลุกพลังเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยโครงการซีดโปรเจกต์ปีที่6จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง29กรกฎาคม2569ภายใต้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีจิตสาธารณะและตระหนักถึงบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโดยโครงการสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนในภาคใต้ได้เรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ผ่านการพัฒนาโครงการเพื่อสังคมอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนการสัมมนาในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน110คนจาก18สถาบันการศึกษาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-0000-0000 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ตอนขนบนิยมเรื่องการกินหมากตอนที่3
1: โอ้โอ้โอ้แต่ช้าแต่ขอโทษจ้าข่าวมณีฉันสัญญาว่าต่อไปนี้จะตั้งใจฟังเธออย่างเต็มที่เอาละจะไปกันต่อได้หรือยังพร้อมนะเอาละไปกันเลยจวบ
0: ที่นี่กรุงรัตนโกสินทร์สมัยแผ่นดินสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วจ้ะว้าวสวยจังเลยอุ๊ยลืมตัวฉันจะเล่าเรื่องภาชนะใส่หมากพลูสำหรับเจ้านายต่อแล้วนะหมากพลูและเครื่องกินด้วยกันสำหรับตั้งถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสวยแต่เมื่อก่อนนั้นเรียกว่าเครื่องราชบริโภคส่วนภาชนะสำหรับใส่หมากพลูนั้นเรียกว่าพานพระขันหมากเป็นเครื่องราชูปโภคอย่างหนึ่งสาระของชื่อเรียกดังว่านี้ปรากฏในหมายรับสั่งครั้งแผ่นดินสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องรับแขกเมืองฝรั่งเศสความตอนหนึ่งว่าอันหนึ่งให้ชาวที่พระบรรทมแต่งที่รับเสด็จบนพระแท่นถมให้เชิญพระเก้าอี้หุ้มทองคำและที่จะตั้งพานพระขันหมากเครื่องราชบริโภคตั้งคอยแห่งหนึ่งให้กรมวังจัดเบาะเข้าไปปูให้แขกเมือง3เบาะตามเคยภาชนะใส่หมากพลูสำหรับเจ้านายอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าพานหมากเสวยใช้ตั้งในการพระราชพิธีสำคัญเป็นเครื่องยศเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าแต่ก่อนเรื่องนี้มีอยู่ในหมายรับสั่งสมัยรัชกาลที่4เรื่องรับทูตฮอลันดาว่าอันหนึ่งให้กรมพระศัสดีหมายบอกเจ้ากรมปลัดกรมให้ทูลพระเจ้าน้องยาเธอให้ทูลพระเจ้าลูกยาเธอให้ทูลพระวรวงศ์เธอให้ตั้งพระองค์ทรงผ้าเขียนทองพื้นสีเสื้อทรงอย่างน้อยข้างในกรุยกรองสีชั้นนอกให้เอาเสื้อทรงสีอย่างน้อยเตรียมไปด้วยแล้วเอาพานหมากเสวยเอาพระเจ้าบ้วนพระโอษฐ์น้อยเข้าไปตั้งในพระที่นั่งอนันตสมาคมเหมือนอย่างเสด็จออกแขกเมืองครั้งก่อนภาชนะใส่หมากพลูของหลวงซึ่งจะได้ใช้ในบางโอกาสบุคคลที่ไม่ใช่เจ้านายก็เรียกต่างๆกันออกไปดังเช่นกรณีใช้รับรองแขกเมืองสมัยก่อนว่าไว้ดังนี้เกณฑ์ให้ขุนทินบรรณาการขุนทาและกำนันรับพานหมากพานบุรีต่อวิเศษหมากพลูไปตั้งให้แขกเมืองรับพระราชทานที่เก๋งพัก จดจดจ
0: ดโอ้โหตั้งใจเรียนจังเลยวิเชียรมาศ
1: ฉันถือคติไว้ว่าเวลาเรียนถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจด
2: วิเชียรมาศวาดรูปตลกจังเลยนี่ขาวมณีกินหมากใช่ไหมเนี่ยหมากแดงเลย
1: ไม่เอาคืนมานี่นะก้าวแต้ม เอาคืนมา เอาคืนมา รูปนะ เอาคืนนะ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียม คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
6: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
7: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

0: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมชาติไทยเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานโดยปรากฏเป็นหลักฐานบนโบราณวัตถุและศิลปกรรมที่เป็นงานประณีตศิลป์จำนวนมากรวมทั้งงานหัตถกรรมพื้นบ้านของคนไทยหัตถกรรมคือสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์หรือกระบวนการผลิตสิ่งของด้วยมือที่ใช้แรงงานฝีมือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตเพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนรวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเพื่อสนองความจำเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยอาศัยแรงงานจากมือของตนเองดัดแปลงวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติใกล้ตัวเพื่อให้เกิดงานฝีมือที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในการดำรงชีวิตหัตถกรรมงานฝีมือสะท้อนวิถีไทยในแต่ละยุคสร้างเอกลักษณ์ประจำชาติสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีจนถึงปัจจุบันงานหัตถกรรมในประเทศไทยได้พัฒนาไปตามวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันโดยมีโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งผลิตและจำหน่ายในท้องถิ่นของแต่ละตำบลเพื่อพัฒนาตลาดเป็นสินค้า OTOP ซึ่งรวมถึงหัตถกรรมงานฝีมือให้ยกระดับเป็นสินค้าที่นิยมในประเทศและส่งออกนำเงินเข้าประเทศด้วยภาพคุ้นตาของคนตาบอดที่ขายลอตเตอรี่ทำให้ผู้คนในสังคมติดภาพนี้ไปแล้วแต่ในความเป็นจริงเส้นทางอาชีพของคนตาบอดไม่ได้หยุดอยู่เพียงทางเลือกเดียวตราบที่ใจมุ่งมั่นไม่ท้อถอยก็สามารถประกอบอาชีพบางอย่างได้ดีไม่แพ้คนตาดีดังเช่นอาชีพหนึ่งที่คนตาบอดต้องใช้ทักษะในการเรียนรู้และสัมผัสจนสามารถผลิตชิ้นงานเป็นสินค้าชั้นดีมีราคาเปี่ยมล้นด้วยคุณภาพเป็นอาชีพในทางหัตถกรรมงานฝีมือที่เรียกกันว่าสินค้าแฮนด์เมดศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จัดให้มีการฝึกอบรมด้านหัตถกรรมงานฝีมือให้คนตาบอดนำไปประกอบอาชีพการฝึกอบรมที่นี่จะเป็นหลักสูตรเสริมทักษะอาทิกระเป๋าการประดิษฐ์ดอกไม้ธนบัตรดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและดอกไม้มงคลศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดซึ่งเป็นหน่วยงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้เปิดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆให้คนตาบอดรวมทั้งด้านหัตถกรรมงานฝีมือจนสามารถผลิตจำหน่ายเป็นอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานที่นี่จะพบกับหญิงตาบอดกำลังขมักเขม้นอยู่กับการทำงานฝีมือไม่ว่าจะเป็นการถักโครเชต์นิตติ้งงานจักสานร้อยลูกปัดและงานอื่นอีกมากมายเธอเหล่านั้นใช้ความพยายามในการสร้างงานศิลปะด้วยฝีมือท่ามกลางบรรยากาศที่ดีในการสร้างสรรค์งานผลงานจากฝีมือของหญิงตาบอดทุกชิ้นจะนำไปออกบูธขายตามงานต่างๆจนทำให้เป็นที่รู้จักและมียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในความมืดมิดทางสายตามีคนตาบอดที่มีพลังสร้างสรรค์ทางปัญญาไม่เคยที่จะหยุดอยู่กับที่ผลงานของเขาจะขับเคลื่อนออกมาตลอดเช่นเดียวกับคุณอัมพาพรดวงคำน้อยที่ใช้เวลาที่ยาวนานถึง30ปีคลุกคลีอยู่กับหัตถกรรมงานฝีมือที่เธอรักเป็นชีวิตจิตใจ
3: สวัสดีค่ะชื่ออัมพาพรดวงคำน้อยค่ะโดยพื้นเพเป็นคนชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับโอกาสดีที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนสองคนตาบอดกรุงเทพเมื่อประมาณปีพ.ศ.2511ชื่อเล่นชื่อเคนค่ะพี่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดพี่เป็นรุ่นม.ศ.รุ่นสุดท้ายจบมาก็ด้วยความที่ว่าความคิดของคนต่างจังหวัดนะเนาะโอ้ลูกพิการจะทำอะไรได้ต ้องมาเป็นภาระพ่อแม่พี่ก็เลยบอกว่าพี่จะไม่เป็นภาระค่อนข้างยิงหน่อยอะก็คือบอกว่าจะเข้ากรุงเทพจะมาทำอะไรก็ยังไม่รู้อะแต่ขอเข้ากรุงเทพมาหาเพื่อนๆก่อนมาหาเพื่อนๆที่เป็นคนตาบอดด้วยกันอะเข้ามาก็ตังก็ไม่มีตอนแรกก็คือกู้เงินก็ขายลอตเตอรี่ก่อนค่ะเริ่มจากการขายลอตเตอรี่แต่ด้วยที่ว่าเราเป็นคนที่ชอบงานถักอะเราจะถักมาตั้งแต่เรียนมัธยมเรียนประถมถักมาตลอดถักถ้าคนอื่นที่เขาไม่ชอบเขาจะบอกว่าเป็นวิชาบังคับวิชาการบ้านการเรือนเป็นวิชาบังคับแต่พี่เป็นวิชาที่พี่ชอบแล้วไม่ต้องบังคับครูเขาให้ทำงานอะไรให้เพื่อนๆทำงานส่งเอาคะแนนอ่ะพี่ก็รับเพื่อนเอาเงินเขาเอาคะแนนแต่พี่เอาตังค์ก่อนรับจ้างเพื่อนหมดเลยคือพี่ก็มีพื้นฐานบ้างอ่ะแล้วก็มาต่อยอดเอาแล้วเรารักอ่ะความที่ว่าเราชอบอ่ะมันก็เลยทำให้เราต้องค้นคว้าต้องดิ้นรนไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะงานพวกเนี้ยขายลอตเตอรี่อยู่ประมาณ 2-3 ปีอ่ะค่ะขายไปด้วยนั่งถักไปด้วยวางแผงลอตเตอรี่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็นั่งถักมั่งร้อยลูกปัดมั่งเอาวางขายกับแผงลอตเตอรี่ด้วยถักไปเพราะบอกว่าไม่อยากนั่งเฉยๆตอนแรกคิดว่าไม่นั่งเฉยๆแล้วมันเราเอาวางขายแล้วมันขายได้ด้วยไงลอตเตอรี่ก็ขายได้งานฝีมือเราก็ขายได้มันก็เริ่มพี่เดินขายพี่ขายอยู่แถวสุขุมวิทพี่เดินทะลุหมดอ่ะตั้งแต่ซอยจนถึงคลองเตยเพชรบุรีตัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เดินทะลุหมดรู้ทุกซอยสมิทธิเวชซอยนานาเดินหมดพอตอนเย็นก็จะมานั่งแถวพระพรหมพี่จะสะพาย2 อย่างแผงลอตเตอรี่กับกระเป๋างานไปคู่กันถามว่าพี่ชอบขายลอตเตอรี่ไหมพี่ไม่ชอบแต่ว่ามันเป็นอะไรที่พี่รู้สึกว่ามันได้ตังค์ไว15 วันแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราจะหาทุนไงหาทุนเพื่อมาเป็นไปซื้อไหมซื้ออะไรเงี้ยก็เริ่มสะสมไปเรื่อยๆจากห้องเช่าก็เต็มไปด้วยไหมเงี้ยมีแต่ไหมมีแต่อุปกรณ์ทั้งหมดเลยก็เลยก็ลอตเตอรี่ก็ค่อยๆลดลงเรื่อยก็มาเพิ่มงานไหมจนกระทั่งงานไหมได้เต็มที่ศักยภาพของงานตรงนี้เหรอพี่ขอไม่ว่าจะตาดีตาบอดนะขอให้ใจรักอย่างเดียวเพราะมันเป็นงานที่ช้ากว่าจะได้ตังก็ช้าคำติก็เยอะคำชมก็เยอะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าเรามองไม่เห็นแล้วเราจะถักอยู่แค่ทรงเดียวทรงสี่เหลี่ยมอย่างเดียวกระเป๋าหนังมารูปแบบไหนเราต้องทำให้ได้อย่างรูปแบบกระเป๋าหนังเอากระเป๋าหนังเป็นต้นแบบแล้วเราถักให้ได้อย่างรูปแบบนั้น
2: เวลาทั้งหมดที่ผ่านมาเธอได้พัฒนาสร้างสรรค์พลิกแพลงต่อยอดไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอจึงไม่แปลกใจที่คุณอัมภาพรได้รางวัลเหรียญทองงานฝีมือคนพิการครั้งที่6และยิ่งกว่านั้นคุณอัมภาพรยังได้รับเหรียญทองแดงงานฝีมือระดับโลกที่อินเดียซึ่งต้องแข่งขันกับคนตาดีทั้งหมดและอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจสูงสุดแก่เธอคือการได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายงานฝีมือกระเป๋าแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศ
3: พี่เข้าโอท็อปถ้าพี่จำไม่ผิดนะน่าจะปี4445ประมาณนั้นน่ะก็เริ่มที่รุ่นแรกๆเลยที่เขามีการคัดสรรโอท็อปปีแรกที่พี่เข้าได้มาขายนั้นเข้ามาอยู่กับบุคคลทั่วไปที่เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครที่พี่ลงโอท็อปแล้วก็ได้ปีแรกได้3ดาวเขาก็บอกว่าให้ทำบัญชีแต่บัญชีครัวเรือนเนี่ยแต่เราทำเป็นอักษรเบรลเอาส่งเป็นบัญชีเบรลให้จนเจ้าหน้าที่เขาขำพี่อ่ะเขาบอกพี่พยายามแบบสุดๆทุกวันนี้ก็เลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็การันตีตัวเองด้วยว่างานโอท็อปคือไม่ว่าไทยเราจะพัฒนาไปทางไหนประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนเราคนพิการอ่ะพยายามเข้าไปให้ถึงเขาอย่าใช้อภิสิทธิ์อย่าใช้ความเป็นคนพิการอย่าใช้อะไรที่มันนอกเหนือจากคนอื่นอ่ะให้ไปตามเขาตามสเต็ปของเขาแล้วเราจะไปอย่างภูมิใจฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงถึงแม้มันจะไปแบบใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ขอให้ไปให้ถึงอ่ะถ้าเราไปถึงอย่างน้อยยังไม่มีคำชมจากคนอื่นเราชมตัวเองก่อนแล้วกำลังใจจะเกิดเราก็ทำได้ถึงแม้เราจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปเราก็ทำได้อยากให้กำลังใจกับทุกคนคือไม่อยากให้ท้อก ว่าจะมาถึงตรงเนี้ยตกหลุมตกท้องร่องตกอะไรมาสารพัดขาพิกขาแพงกว่าจะถึงจุดนี้ก็นานใช้เวลานานแต่ก็ภูมิใจ
2: โลกแห่งหัตถกรรมงานฝีมือของคนตาบอดนั้นถึงแม้ผู้ประกอบอาชีพนี้จะมีพลังใจสร้างสรรค์งานแค่ไหนแต่ช่องทางในการจำหน่ายผลงานของเขาก็ยังไม่เปิดกว้างเท่าที่ควรหากทุกฝ่ายช่วยกันผลักดันสนับสนุนงานหัตถกรรมดีๆจากคนตาบอดที่มีฝีมือทั้งหลายก็จะเป็นแรงเสริมให้พวกเขามีกำลังใจสร้างสรรค์งานหัตถกรรมสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยต่อไป
3: ความฝันของพี่ในวิชาชีพตรงนี้เนาะจะถามว่าพอไหมพี่ก็บอกว่าพี่พอเพียงพี่พอกับการที่พี่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปเขาชื่นชมเราซื้อสินค้าเราซื้อเพราะฝีมือไม่ได้ซื้อเพราะว่าสงสารอยากช่วยซื้อเพราะฝีมือมันตรงนั้นมันภูมิใจได้นานกว่า

คนตาบอดขอโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราทุกคนให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพด้านการ

0: ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณอัมภาพรดวงคำน้อยวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี61/32-41ซอยจรัญสนิทวงศ์11ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2
1: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุน

0: 0850หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: วิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมเกษตรกรรมของประเทศไทยเชื่อว่ามีมานานตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์มาแล้วเนื่องจากดินแดนที่เป็นคาบสมุทรอินโดจีนมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

าชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวของโลกผู้คนในอดีตสืบทอดการทำเกษตรให้ลูกหลานยึดถือเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอดการเกษตรของคนไทยได้มีการพัฒนาตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและภายนอกประเทศซึ่งเกิดจากการติดต่อค้าขายมากขึ้นอิทธิพลจากภายนอกเหล่านั้นมีผลต่อทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยในปัจจุบันค่อนข้างมากถึงแม้ปัจจุบันเราไม่ใช่ประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักแล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเกษตรกรที่มีโอกาสจะพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่ใดในโลกให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประชากรโลกด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงเข้าสู่ยุคเกษตรเชิงเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันการเกษตรมีทางเลือกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกษตรแบบธรรมชาติเกษตรแบบทางเลือกเกษตรแบบเศรษฐกิจเกษตรแบบไร่นาสวนผสมโดยเกษตรแบบธรรมชาติจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้นเกษตรแบบทางเลือกจะเน้นการผลิตทางการเกษตรและวิถีการดำเนินชีวิตของเกษตรกรที่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูและการดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อมโดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นธรรมเกษตรแบบเศรษฐกิจจะเน้นหนักไปทางพืชผลไม้เชิงเดี่ยวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านการเจริญเติบโตเช่นอ้อยปาล์มยางพาราพืชเหล่านี้

0: จริญเติบโตให้ผลสูงใช้เนื้อที่น้อยการเพาะปลูกการบำรุงและการเก็บเกี่ยวสามารถทำให้เป็นมาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพทางเกษตรกรรมสามารถจัดพืชผลให้เหมาะแก่บริเวณที่ปลูกการปลูกแบบเป็นระเบียบทำให้การใช้เนื้อที่คุ้มค่ามากกว่าพืชผสมเกษตรแบบไร่นาสวนผสมจะเป็นการทำกิจกรรมการเกษตรหลายๆอย่างเพื่อตอบสนองการบริโภคและลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตและภัยธรรมชาติกิจกรรมทางการเกษตรไม่จำเป็นต้องเกื้อกูลกันเช่นการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูรวมกับการปลูกพืชการปลูกโกโก้แซมในสวนมะพร้าวหรือการเลี้ยงปลาในร่องสวนผลไม้หรือร่องผักโดยปกติแล้วเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักมักจะมีพื้นฐานทางการเกษตรที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยู่แล้วผู้ที่คิดจะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกรควรจะศึกษาว่าตนเองจะมีความพร้อมแค่ไหนอะไรคือสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมซึ่งมีหลักใหญ่ๆอาทิต้องมีที่ดินของตนเองหรือมีพื้นที่เช่าในการทำเกษตรมีความรู้ด้านการเกษตรมีเงินทุนหมุนเวียนมีความขยันหมั่นเพียรและมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายสำหรับผู้ที่จะยึดการเกษตรเป็นอาชีพเสริมงานหลักที่ทำอยู่แล้วเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือสุกรจำนวนไม่มากในขณะรับราชการครูหรือทำเป็นธุรกิจบริการทางการเกษตรเช่นจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับรับจัดสวนหย่อมจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตรผลผลิตจากการเกษตรหรือเฉพาะพันธุ์ปลาตู้ปลาสวยงามจำหน่ายก็สามารถทำได้เช่นกันในสังคมการอยู่ร่วมกันย่อมมีความหลากหลายของผู้คนที่มีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพต่างๆทั้งคนปกติและคนพิการโดยเฉพาะคนตาบอดซึ่งในปัจจุบันการได้รับโอกาสในการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นการเกษตรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนตาบอดสามารถจะเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาเป็นอาชีพหลักของพวกเขาได้ดีเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆที่สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้คนตาบอดที่ยึดมั่นในอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมักจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่แต่จะมีการพัฒนาต่อยอดขยายผลผลิตหลากหลายมากขึ้นเพื่อขยายตลาดสร้างรายได้อย่างเช่นคุณเจรวัตรเหล่าว่างซึ่งทำทั้งนาข้าวทำทั้งไร่มันสำปะหลังและยังมีการทำสวนลำไยกับลิ้นจี่ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มอาชีพทำการค้าขายอุปกรณ์การเกษตรอีกด้วยนับเป็นความสำเร็จในอาชีพของเกษตรกรตาบอดที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
1: ผมชื่อนายเจรวัตรละว่างครับอยู่ตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับการศึกษาก็เข้าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ชั้นประถมนะครับแล้วไปต่อเรียนร่วมกับคนปกตินะครับที่มัธยมต้นที่กรุงเทพครับจบการศึกษามัธยมปีที่3ครับพอจบผมก็ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรมนะครับการอบรมนะครับก็พื้นฐานนะก็จากที่โรงเรียนสอนคนตาบอดทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับก็จะมีอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรแล้วก็ไปเรียนไปตามคาบที่เราเรียนแล้วก็อาจารย์ก็จะพาไปดูงานที่นู่นที่นี่พอหลังจากเรียนจบที่นั่นก็เราก็ไปร่วมเวลามีการอบรมหรือเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรแล้วก็ไปร่วมกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยเกิดความรู้แล้วก็เกิดความชำนาญแล้วเราก็มาบวกกับประสบการณ์ที่เรามีที่เราทำพื้นเพของเราอยู่แล้วครับก็เลยได้มาครับ
0: ชะตากรรมของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครกำหนดได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเจรวัตรในวัยเด็กทำให้ต้องเสียสายตาไปเนื่องจากเกิดอาการตาแดงขั้นอันตรายแล้วยังมีเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นฟุตบอลลูกฟุตบอลถูกเตะเข้าตาอีกข้างหนึ่งอย่างรุนแรงเป็นผลให้ดวงตาทั้งสองข้างไม่สามารถจะมองเห็นได้อีก
1: กิจกรรมของผมก็ผมจะทำ สวนนะถ้าเป็นสวนก็จะมีสวนหน่อหวานนะครับแล้วก็สวนลำไยสวนกล้วยสวนลิ้นจี่แล้วก็จำพวกพืชไร่ก็จะมีมันสับปะหลังข้าวโพดทำนาอีกส่วนหนึ่งเอาไว้บริโภคในครอบครัวครับครับที่ร้านก็จะมีพวกอุปกรณ์การเกษตรปุ๋ยฮอร์โมนยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าทั่วไปวิธีการก็มันจะมีอยู่2 อย่างคือเราจะทำตัวเบลติดเอาไว้นะครับเวลาเราจะหาแล้วก็คำไปตามตัวเบลข้อที่2ก็คือเราจะวางเป็นจุดเป็นตำแหน่งเป็นจำพวกครับยาฆ่าแมลงเราก็จะไว้กลุ่มของฆ่าแมลงแล้วก็กลุ่มเชื้อราเราไว้กลุ่มของเชื้อรามันก็จะทำให้เราหาได้ง่ายขึ้นในเรื่องของการจำหน่ายนะครับถ้าเป็นกล้วยเนี่ยผมจะจำหน่ายเองนะครับพวกมันสับปะหลังก็ส่งที่โรงงานนะครับส่งที่โรงงานที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสัตว์ถ้าเป็นมันสับปะหลังเนี่ยเราต้องไปส่งเองครับถ้าเป็นลำไยถ้าลำไยนี่จะมีหลายรูปทางครับคือจะมีพ่อค้ามาซื้อถึงสวนก็มีนะครับมาซื้อแบบเหมาสวนก็มีแล้วก็หรือเราจะเก็บเองแล้วก็ไปเอาไปขายให้กับโรงก็มีแล้วก็ถ้าจะมีการแปรรูปนะครับถ้าราคามันถูกนะครับถ้าราคาสดมันถูกแล้วก็แปรรูปเป็นลำไยอบแห้งอันนี้ถ้าลำไยอบแห้งนี่ต้องส่งตรงไปที่จีนอย่างเดียวครับเพราะว่าลำไยอบแห้งนี่ทางเมืองไทยนี่ไม่ค่อยจะบริโภคเท่าไหร่ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่เห็นจากการเป็นเกษตรกรของคุณจิรวัตรคือความมุ่งมั่นพยายามพัฒนาด้วยใจรักจึงทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพลำไยที่ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่1ประเภทลูกใหญ่ที่เรียกว่าจัมโบ้นอกจากนั้นเกษตรกรผู้นี้ยังได้รับเกียรติประวัติอีกมากมายในชีวิตได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตคนพิการในด้านการเกษตรจาก APCD เผยแพร่ให้10ประเทศในอาเซียนได้รับรู้ว่าคนตาบอดสามารถประกอบอาชีพได้เหมือนบุคคลทั่วไปในสังคมเดียวกัน
1: เคล็ดลับของผมก็คือตื่นเช้ากว่าคนปกติเวลานะครับไปสวนเราก็ต้องไปเช้ากว่าเวลากลับบ้านก็ต้องกลับดึกกว่าถ้าเราไปเช้าแล้วก็กลับดึกเนี่ยเราจะทำได้ปริมาณพื้นที่เนี่ยจะเท่ากับคนปกติแต่ถ้าเราไปพร้อมเดียวกับเขาแล้วก็กลับพร้อมเดียวกันเนี่ยถ้ากว่าเราทำได้น้อยกว่าคนปกตินะครับ
0: ด้วยแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นความพยายามในการพัฒนาองค์ความรู้การฝึกทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จซึ่งทั้งหมดนี้คนตาบอดในยุคปัจจุบันได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว
1: ้คนที่คิดจะมาทำนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเกษตรจะต้องเป็นคนที่รักในเรื่องของเกษตรรักต้นไม้รักธรรมชาติมันถึงจะทำได้ครับเพราะว่าในเรื่องของเกษตรเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าอะไรมันต้องยังไงครับมันต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเยอะแยะทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรารักมันเราถึงจะอยู่กับมันได้ครับถ้าไม่เคยไม่มีประสบการณ์ทำมาก่อนเนี่ยเบื้องต้นเราต้องไปอบรมก่อนครับอบรมให้รู้ ถึงพืชต่างๆว่ามันชอบอย่างเช่นข้าวเนี่ยก็มันจะมีข้าวทั้งไวแสงและไม่ไวแสงเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็พวกผลไม้ก็เช่นเดียวกันอย่างลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่ไวแสงแต่ว่าลิ้นจี่นี่เป็นพืชผลไม้ที่ไวแสงพอเรารู้นิสัยของมันเราถึงจะประสบความสำเร็จตรงนี้ครับ
0: อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอดนอกจากการใช้ความสามารถของตนเองแล้วท่านยังจะได้รับความอบอุ่นใจเพราะมีหน่วยงานต่างๆพร้อมที่จะเดินเคียงข้างเติมเต็มความหวังให้แก่ท่านอยู่ตลอดไป

เกษตรกรรมคือมรดกทางอาชีพที่ตกทอดมาสู่ลูกหลานไทยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือคนตาบอดเขาย่อมมีความภาคภูมิใจที่จะรักษาอาชีพนี้ต่อไปนานเท่านานมาร่วมกันปลุกพลังคนตาบอดสู่อาชีพด้านเกษตรกรรม

ขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณเจรวัตรเล่าว่าวิดีโอชุด10อาชีพต้นแบบของคนตาบอดประกอบด้วยตอนที่1อาชีพหมอนวดแผนไทยตอนที่2อาชีพจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลตอนที่3อาชีพนักดนตรีตอนที่4อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตาตอนที่5อาชีพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางโทรศัพท์ตอนที่6อาชีพนักจัดรายการวิทยุตอนที่7อาชีพครูอาจารย์ตอนที่8อาชีพด้านธุรกิจขายตรงตอนที่9อาชีพด้านหัตถกรรมตอนที่10อาชีพด้านเกษตรกรรมจัดทำโดยศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี61/32-41ซอยจรัญสนิทวง11ถนนจรัญสนิทวงแขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพ10600โทรศัพท์02-412-1380-2

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กองกำลังผาเมืองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กองกำลังผาเมืองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่33จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะทำความสะอาดเก็บขยะตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนบริเวณแนวรั้วกองบัญชาการกองกำลังผาเมืองและกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพันเอกสุกิจพินโยรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2พร้อมด้วยฝ่ายเสนาธิการกองกำลังผาเมืองฝ่ายอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2กำลังพลและนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จำนวน190นายนอกจากนี้กองกำลังผาเมืองยังได้จัดกำลังพล7นายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปริมาณโลหิตที่ได้รับ 3,150 ซีซีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า Pop Culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop Culture ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เคยสังเกตกันไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้เวลากับการดูการไถฟังคลิปสั้นเนี่ยบนมือถือนานแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยครับเจ้าตัวช็อตฟอร์มวิดีโอหรือว่าสื่อสั้นเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับแต่เป็นเรื่องในอดีตที่เราคุ้นเคยกับสื่อลักษณะนี้เนี่ยมานานแล้วครับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปสำรวจวิวัฒนาการของคลิปสั้นจนมาถึงแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมของเราในทุกวันนี้ไปพร้อมทั้งชี้ให้เห็นทั้งข้อดีและข้อควรระวังวันนี้ครับเราจะมาในเรื่องของคิดสั้นคลิปสั้นเทรนด์สื่อทันใจในโลกที่หมุนไวจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของวงการคลิปสั้นนะครับก็เหมือนกับจุดเริ่มต้นของวงการภาพยนตร์นั่นแหละครับเพราะว่าภาพยนตร์ในยุคก่อนๆเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่ภาพยนตร์ยาวเป็นชั่วโมงแบบที่อยู่ในปัจจุบันครับคลิปสั้นในยุคแรกเริ่มของภาพยนตร์นะครับก็เริ่มจากเป็นวิดีโอเป็นหนังของพี่น้องลูมิเอร์ครับโดยมีความยาวประมาณ1นาทีเท่านั้นเองเนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องนั้นครับก็เป็นเพียงแค่การฉายภาพรถไฟที่กำลังวิ่งเข้าสู่สถานีอย่างเรียบง่ายแต่ในยุคนั้นครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวให้เราได้เห็นเลยครับอีกส่วนนึงเลยเนี่ยก็คือการเข้ามาของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยครับเป็นการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตและยุคดิจิตอลแล้วครับมันก็มีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มเลยครับที่จะนำคลิปสั้นที่เราสร้างสรรค์เนี่ยออกไปสู่สายตาของสาธารณชนถ้าในกระแสในช่วงประมาณปีคริสตศักราช 2011 ถึง 2015 หลายคนก็คงเคยได้ยินคำว่าโซเชียลแคมใช่ไหมล่ะครับมันเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียครับที่จะเป็นการแชร์วิดีโอสั้นๆที่ทำให้ผู้ใช้นะครับสามารถบันทึกวิดีโอและก็แชร์วิดีโอผ่านเครือข่ายโซเชียลได้อย่างง่ายดายจะเป็นการเน้นแชร์เหตุการณ์ช่วงเวลาสำคัญสำคัญที่เป็นช่วงเวลาส่วนตัวให้กับเพื่อนๆได้เห็นเป็นภาพวิดีโอนะครับนอกเหนือจากโซเชียลแคมแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของ Snapchat ครับซึ่ง Snapchat เองก็จะมีความต่างออกไปนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นการสื่อสารกันครับการพูดคุยกันแต่เป็นการเน้นการแชร์รูปภาพวิดีโอแล้วก็มีข้อความรวมไปถึงภาพวาดเอกลักษณ์เลยนะครับก็คือภาพต่างๆเหล่านั้นหรือข้อความต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะหายไปเมื่อผ่านเวลาไปแล้วหรือเมื่อกดดูไปแล้วนั่นเองครับผู้ใช้เนี่ยยังสามารถใช้ฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกต์สนุกๆครับเพื่อเพิ่มเข้าไปก่อนที่จะส่งให้เพื่อนหรือโพสต์ในสตอรี่นะครับซึ่งคำว่าสตอรี่เองเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ได้เพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเน้นเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับเพื่อนครับโดยเน้นเนื้อหาที่ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปมันจะหายไปได้ในระยะเวลานึงนะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันอื่นอีกที่เรียกได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกของ TikTok เป็นยุคบุกเบิกของคลิปสั้นที่เป็นคลิปการสร้างสรรค์คอนเทนต์นะครับนั่นก็คือ Wine ครับ Wine เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอแบบวนซ้ำเรื่อยๆความยาวสูงสุด6วินาทีครับจุดเด่นของมันนะครับก็คือเป็นวิดีโอที่เล่นแล้วก็วนซ้ำไปเรื่อยๆเป็นลูปครับแล้วก็ยังสามารถโพสต์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้ซึ่งในปัจจุบันครับแพลตฟอร์ม Wine เนี่ยถูกปิดตัวไปเมื่อปี2017แต่ข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์นับจากวันนี้ครับแพลตฟอร์ม Wine กำลังจะกลับมาแล้วครับแต่กลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นยังไงและจะสามารถ disrupt สื่ออีกครั้งได้หรือเปล่าแต่แพลตฟอร์มนี้ครับมันอยู่ในพาร์ทของอดีตเพราะว่ามันได้รับความนิยมสูงมากๆในช่วงปีคริสตศักราช2013ถึง2014เป็นส่วนสำคัญเลยครับที่ทำให้มีกระแสนิยมของวงการวิดีโอสั้นและมีครีเอเตอร์มากมายที่สร้างชื่อเสียงมาจาก Wine ครับเช่นโลแกนพอลเลเล่พอนส์หรือคิงบัคซึ่ง3คนนี้ครับก็ต่อยอดจาก Wine ครับไปสู่วงการอื่นๆแพลตฟอร์มอื่นๆและมีชื่อเสียงระดับโลกกันทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้ครับเราก็คงจะหนีไม่พ้นแพลตฟอร์มที่ถ้าพูดถึงวิดีโอก็ต้องนึกถึงเขาครับนั่นก็คือ YouTube ครับYouTube ที่หลายๆคนอาจจะกำลังดูรายการนี้อยู่นะครับใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยแตกต่างจากการดูวิดีโอมากๆเลยนะครับ
จุดเริ่มต้นของมันคือเว็บไซต์หาคู่ครับหาแฟนเนี่ยแหละครับโดยสามารถลงวิดีโอเพื่อที่จะเรียกความสนใจให้กับคนที่ต้องการจะหาคู่นะครับแต่ต่อมาครับผู้คนก็ดันสนใจการลงวิดีโอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีวิดีโอแรกครับเรียกว่าเป็นวิดีโอ Me at the Zoo เป็นวิดีโอสั้นๆของเจ้าของเว็บไซต์นี่แหละครับที่เขาไปถ่ายที่สวนสัตว์และต่อมาครับก็มีผู้ใช้ครีเอเตอร์ใหม่ๆที่เริ่มทำคลิปสั้นๆสนุกๆและก็ตลกมากยิ่งขึ้นจนพัฒนาเป็นรูปแบบที่หลากหลายตามความสนใจของแต่ละคนครับถ้าพูดถึงในยุคแรกๆของ YouTube นะครับก็เป็นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับก็คงจะเป็นช่องที่เป็นช่องทำคลิปตลกสั้นๆ 2-3 นาทีอย่าง Smosh หรือว่าเป็นช่องที่เป็น cover เพลงหลายๆเพลงก็เป็นที่นิยมเหมือนกันคราวนี้ครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งคลิปสั้นในตอนนี้เลยก็ว่าได้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เดี๋ยวนี้ก็หันมาใช้มากยิ่งขึ้นถ้าอยากจะไวรัลอยากเป็นกระแสก็คงจะหนีไม่พ้น TikTok นั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยแอป TikTok เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากประเทศจีนครับโดยบริษัท ByteDance ก่อนหน้านี้ครับมันมีชื่อภาษาจีนของมันว่าโตอินครับโดยบริษัทเนี่ยได้มีการควบรวมกับอีกแอปพลิเคชันนึงที่ชื่อว่า musical.ly ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้คนได้ลิปซิงค์เพลงเหมือนกับที่เราเห็นในคลิปสั้นหลายๆคลิปทาง TikTok ตอนนี้แหละครับเมื่อแอปพลิเคชันนะครับถูกควบรวมกันไปแล้วเนี่ยก็ทำเวอร์ชันหนึ่งออกมาซึ่งเวอร์ชันตรงนี้ครับเป็นเวอร์ชันที่อยากจะเผยแพร่ออกไปทั่วโลกกลายมาเป็นแอปพลิเคชัน TikTok นั่นเองครับคราวนี้ครับแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ถ้าหากขาดผู้ใช้ใช่ไหมล่ะครับแอปพลิเคชันที่เป็นคลิปสั้นเนี่ยครับได้รับความนิยมสูงมากๆในยุคหนึ่งครับยุคที่หลายๆคนติดอยู่แต่ในบ้านความบันเทิงอย่างเดียวที่อาจจะหาได้นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นก็คือในช่วงปีคริสต์ศักราช2019ถึง2020ยุคที่มีการระบาดของโควิด-19 ไปทั่วโลกตรงนี้ครับเกิดการล็อกดาวน์พฤติกรรมก็ต้องปรับเปลี่ยนไปมีพฤติกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาเป็น new normal มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงอาการเบื่อเครียดสะสมความเหงาการที่ไม่ได้เจอกับบุคคลภายนอกเราก็เลยเริ่มหาความบันเทิงง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะครับตรงนี้ครับมีข้อมูลจากทาง Amplitude Marketing นะครับระบุว่าเวลาที่เราใช้ดูวิดีโอออนไลน์ทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 85% ในปีนั้นเลยทีเดียวกลับกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ติดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับคราวนี้เนี่ยทำไมถึงต้องเป็นวิดีโอสั้นล่ะทำไมดูคลิปยาวอะไรอย่างนี้ไม่ตรงใจเท่าที่ควรตรงนี้นะครับมันตรงใจครับมันคือในยุคสมัยนี้นะครับที่สมาธิของผู้ชมเนี่ยค่อนข้างจะลดลงหรือว่าเราเรียกว่า short attention span ครับคลิปที่ยาวไม่เกิน 15-30 วินาทีนี้เนี่ยก็เลยตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นมีงานวิจัยจาก BMC Medical Informatics and Decision Making ในปี2021ครับได้วิจัยเรื่องวิดีโอที่มีความสั้นกว่า10นาทีจะมี engagement ที่สูงสุดกล่าวง่ายๆเลยครับนั่นก็คือคนอยากดูอะไรที่เร็วๆไวๆดูจบรู้เรื่องเลยไม่ต้องรอนานนอกจากนี้นะครับความง่ายในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับช่วงโควิดเนี่ยก็มีความง่ายเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆครับโดยคนก็เริ่มหันมาทำคอนเทนต์เพราะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้ทุกอย่างเลยครับกล้องก็ชัดเสียงก็ชัดทั้งถ่ายตัดใส่เพลงและก็แชร์ครบจบในเครื่องเดียวรวมไปถึงอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ครับหรือแม้กระทั่ง Instagram Reels YouTube Shorts ที่ทำให้เนื้อหาสั้นๆเนี่ยถูกส่งต่อได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นยุคที่ใครๆก็เป็นครีเอเตอร์ได้โดยเฉพาะ TikTok ครับได้รับความนิยมสูงมากๆหลายคนผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจาก TikTok และคลิปสั้นที่ไม่ได้มีเนื้อหาเยอะหรือแน่นเท่ากับทางฝั่งของ YouTube ผมเองเนี่ยก็เติบโตมาจากทางฝั่งของ TikTok ครับก็ทำคลิปแรกก็มีคนดูอยู่ๆก็เป็นแสนจนกระทั่งมีผู้ติดตามค่อยๆโตขึ้นมาจนเป็นหลักล้านได้บน TikTok ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย TikTok เองก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนเนี่ยสามารถโด่งดังได้บางคนในช่วงข้ามคืนเลยก็ว่าได้ครับ
คราวนี้มาดูในยุคปัจจุบันที่ช็อตฟอร์มวิดีโอเรียกได้ว่าครองตลาดสูงมากๆของวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยครับเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าช็อตฟอร์มวิดีโอกันดีกว่าครับคำว่าช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยจริงๆแล้วชื่อมันบอกอยู่แล้วครับว่ามันเป็นวิดีโอที่มีความยาวที่ไม่ได้ยาวมากอาจจะไม่ถึง60วินาทีแต่ในปัจจุบันครับมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ขยายความยาวของช็อตฟอร์มวิดีโอตรงนี้เนี่ยไปถึง3นาที TikTok เองก็ขยายไปถึง10จนถึงบางทีก็อาจจะสามารถอัปโหลดวิดีโอที่ยาวกว่านั้นได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นวิดีโอแนวตั้งครับตอบโจทย์กับการที่เราเนี่ยถ่ายโทรศัพท์มือถือในแนวตั้งเพื่อให้ดูได้ง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับวิดีโอเนี่ยจะไม่เหมือนกับวิดีโอยาวนะครับเพราะว่าตัววิดีโอสั้นเนี่ยครับเราจะไม่ได้เป็นคนเลือกดูครับนึกย้อนกลับไปสมัยที่วิดีโอยาวได้รับความนิยมเราอยากดูคลิปไหนเราดูปกคลิปและเราก็กดเข้าไปดูในคลิปนั้นแต่สำหรับวิดีโอสั้นครับเราแค่ถ่ายหนึ่งฟึบเราก็มีวิดีโอใหม่ให้ได้ดูแล้วแต่ว่าวิดีโอใหม่ที่แนะนำขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเขาควรแนะนำวิดีโออะไรตรงนี้ครับมันเรียกว่าการฟีดหรือว่าการที่แอปพลิเคชันนะครับใช้ระบบ AI เพื่อจับความสนใจของผู้ชมครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเราดูวิดีโอไหนดูนานแค่ไหนหรือมีส่วนร่วมการกดไลค์การคอมเมนต์การแชร์ส่งให้เพื่อนดูอะไรต่างๆก็จะทำให้ระบบรับรู้ข้อมูลว่าเราชอบวิดีโอแบบไหนในขณะเดียวกันครับถ้าหากว่าเราไม่สนใจวิดีโอไหนแล้วเราไถมันผ่านไปอย่างรวดเร็วระบบก็จะรู้แล้วครับว่าเราไม่ได้ชอบวิดีโอแบบนั้นและเมื่อระบบได้รับข้อมูลตรงนี้ครับก็จะสามารถป้อนวิดีโอที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้ได้อย่างเรื่อยๆถ้าชอบก็ดูยาวๆไถต่อไปเรื่อยๆจนไม่รู้จบไม่รู้สิ้นดูคลิปกันต่อไปเรื่อยๆจนคนติดงอมแงมกันทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วถ้าถามว่าทำไมล่ะคลิปสั้นถึงครองใจคนดูได้เยอะถึงขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกันเรามาดูปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้คลิปสั้นเนี่ยมันได้รับความนิยมมากขึ้นนะนั่นก็คือเรื่องของปัจจัยด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้นะครับผู้บริโภคหลายคนเนี่ยมีเรื่องของ attention span หรือช่วงเวลาของความสนใจเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆครับยุคดิจิตอลตอนนี้นะครับมีข้อมูลที่ท่วมท้นมากๆสมองของมนุษย์นะครับพัฒนาในความสามารถการจดจ่อของเราเนี่ยให้มันสั้นลงครับผู้ชมเนี่ยฮะต้องการบริโภคข้อมูลและความบันเทิงอย่างรวดเร็วทันใจคลิปสั้นนะครับสามารถมอบรางวัลต่างๆเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีไม่ว่าจะเป็นความตลกความตื่นเต้นหรือความรู้นะฮะซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ความต้องการทางจิตวิทยาที่พอเน้นความพึงพอใจแบบทันทีไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังสะดวกต่อการบริโภคด้วยครับเพราะว่าการที่เราจะดูวิดีโอเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอดูบนทีวีหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆดูเราสามารถดูบนสมาร์ทโฟนได้ครับแล้วก็ไม่ต้องบิดจอมาเป็นแนวนอนเพื่อให้ดูเพราะว่าถือแนวตั้งก็ดูได้แล้วดูอย่างสะดวกง่ายๆมากๆเลยครับไม่ว่าจะพักรอพักเบรกดูหรือเดินทางหรือทำอะไรในช่วงเวลาสั้นๆที่มีเวลาว่างเราก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายดูคลิปสั้นๆได้เหมือนกันครับวิดีโอสั้นบนสมาร์ทโฟนเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นสื่อยุคสมัยใหม่ที่ขโมยความสนใจของคนในช่วงเวลาสั้นๆนะครับและใช้ประโยชน์จากความสะดวกสบายทางกายภาพของโทรศัพท์มือถือการที่เราหยิบพกพาไปได้ทุกที่หยิบจับได้ง่ายรวมไปถึงการตอบสนองต่อความต้องการทางจิตวิทยาที่ผู้บริโภคเนี่ยครับต้องการเนื้อหาอย่างรวดเร็วและตรงใจที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับทำให้ได้รับความนิยมสูงยิ่งขึ้นและแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นโทรทัศน์ไม่สามารถเลียนแบบประสบการณ์เฉพาะตัวนี้ได้ครับรวมไปถึงความเป็นกันเองและเนื้อหาของผู้ใช้นะครับคลิปสั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะผลิตเนื้อหาจากคนทั่วไปเป็นเรื่องราวของคนธรรมดาในชีวิตประจำวันทำให้เราที่เป็นคนดูนะครับรู้สึกว่าเนื้อหานั้นเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวเรามันใกล้ตัวเรามากๆมันเข้าถึงได้มันมีความเป็นกันเองไม่ได้เป็นทางการในแบบสื่อเก่านะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายกว่าและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเองได้มากกว่าก็เลยมีแนวโน้มที่จะเชื่อได้ง่ายกว่าโฆษณาแบบดั้งเดิมทำให้ผู้ชมนะครับรู้สึกเชื่อมโยงและอยากมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีและก็แพลตฟอร์มขึ้นมาอีกด้วยนะครับเรามาดูที่ตัวอัลกอริทึมกันก่อนครับ
ตัวอัลกอริทึมเนี่ยสำหรับคลิปสั้นไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Shorts หรือว่า Instagram Reel นะฮะเขามีระบบแนะนำเนื้อหาที่ฉลาดมากๆเลยครับเน้นการป้อนเนื้อหาตามความสนใจของบุคคลที่ผู้ใช้อย่างที่เราพูดไปนะครับว่าดูคลิปไหนไม่ดูคลิปไหนเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วก็นำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาแนะนำวิดีโอใหม่ๆให้เรื่อยๆตรงนี้ครับทำให้ฟีดนั้นเนี่ยรู้สึกน่าสนใจและถูกใจจนเราเนี่ยไม่สามารถหยุดปัดไปคลิปต่อไปได้เลยไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ง่ายๆนะครับมันก็มีทั้งการตัดต่อใส่เพลงเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์การเพิ่มข้อความไปในวิดีโอง่ายๆจบในแอปพลิเคชันเดียวเลยก็สามารถทำได้ครับใครที่ไม่ได้เคยเรียนการตัดต่อวิดีโอมาก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้ในระดับมืออาชีพเลยครับและเมื่อตัดต่อทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็สามารถเผยแพร่วิดีโอได้อย่างรวดเร็วทำให้มีคอนเทนต์ใหม่ๆหมุนเวียนขึ้นมาอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการแข่งขันของแพลตฟอร์มก็สูงยิ่งขึ้นด้วยนะครับแน่นอนว่า TikTok เข้ามาเป็นผู้นำเลยในฐานะช็อตฟอร์มวิดีโอครับและตรงนี้เองครับทำให้เจ้าอื่นๆเนี่ยครับก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะเป็นการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น YouTube จากเดิมที่มีแค่ YouTube Long Form วิดีโอที่ดูจากปกคลิปก็มีระบบ YouTube Shorts ที่ก็เป็นการถ่ายฟีดเหมือนกันทาง Facebook หรือ Instagram เองเนี่ยครับจากเดิมที่เป็นเพียงแค่ภาพหรือว่าเป็นข้อความเนี่ยนะฮะก็มีช็อตฟอร์มวิดีโอขึ้นมาในระบบของ Reels ตรงนี้นะครับทำให้คลิปสั้นเนี่ยกลายมาเป็นรูปแบบมาตรฐานของสื่อวิดีโอออนไลน์โดยมีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่สนับสนุนการเติบโตมันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับทำไมคลิปสั้นถึงได้รับความนิยมขนาดนี้เลยครับมาลองเจาะดูเบื้องหลังของคลิปสั้นนะฮะและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมมันถึงดังขึ้นเรื่อยๆเหตุผลแรกครับนั่นก็คือสมาธิของเรานั่นเองสมาธิของเราเนี่ยสั้นลงครับมีข้อมูลการศึกษาจากบริษัท Microsoft นะครับพบว่าในช่วงปีคริสต์ศักราช2000เนี่ยนะครับผู้ชมเนี่ยจะมีช่วงสมาธิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12วินาทีครับต่อมาในปี2013มันลดลงมาเหลือเพียง8วินาทีเท่านั้นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับสั้นกว่าสมาธิของปลาทองซะอีกซึ่งมีสมาธิอยู่ที่ประมาณ9วินาทีครับการลดลงนี้นะครับเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและการมีอุปกรณ์หลากหลายหน้าจอไปพร้อมกันหรือที่หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า multitasking ครับซึ่งตรงนี้ทำให้สมองต้องรับข้อมูลมากยิ่งขึ้นและยากที่จะโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆนะครับในยุคดิจิตอลเนี่ยครับคนเรามี attention span อยู่ที่ประมาณ 8-12 วินาทีสมองก็เลยกลายเป็นว่าชอบคอนเทนต์ที่รวดเร็วกระชับและก็เข้าใจง่ายสมองของเราเนี่ยชอบอะไรที่ย่อยง่ายอยู่แล้วครับถ้าเนื้อหามันยาวเกินไปอย่างเช่นเนื้อหาวิทยาศาสตร์เนี่ยครับยาวๆเยอะๆสมองก็จะเบนความสนใจไปทันทีแต่คลิปสั้นที่มีการย่อยข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆทำความเข้าใจง่ายๆสมองก็จะจับและก็เข้าใจมันได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับคราวนี้เนี่ยคนยุคนี้นะครับชอบทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันครับช็อตฟอร์มคอนเทนต์ก็เหมาะดีนะเพราะว่าเราสามารถดูวิดีโอเนี่ยในระหว่างที่เราทำกิจกรรมอย่างอื่นได้และมันก็ไม่ต้องใช้ความหนักสมองหรือความจดจ้องมันเพื่อที่จะดูนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันในมุมของวิวัฒนาการเองเนี่ยสมองของเราก็ถูกออกแบบให้สแกนสิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็วอยู่แล้วคลิปสั้นเองก็ตอบโจทย์ได้ดีครับเพราะว่ามันก็มีข้อมูลใหม่ๆคลิปใหม่ๆเกือบทุกวินาทีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ไถมาก็เจอไถต่อก็ยังเจออีกทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นและก็อยากจะไถดูต่อไปเรื่อยๆเลยครับถึงแม้ว่าคลิปสั้นนะครับจะใช้เวลาที่ค่อนข้างน้อยเลยแต่ตรงนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันครับเพราะว่าการทำคลิปสั้นบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยฮะเปิดโอกาสทุกคนสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ได้ครับโดยเฉพาะคนที่มีความถนัดหรือคนที่มีความรู้ในด้านต่างๆเฉพาะนี่ครับจากเดิมที่จะต้องไปหาข้อมูลเรียนตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนก็สามารถที่จะแชร์ความรู้ในเรื่องที่ตัวเองถนัดให้กับคนทั่วไปฟังได้อย่างง่ายๆเลยครับ
รวมไปถึงการรีวิวของต่างๆครับรวมไปถึงสถานที่เองก็เป็นเรื่องสำคัญเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแชร์ความคิดเห็นรีวิวของรีวิวสิ่งของสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบรนด์ใหญ่ๆมารีวิวเท่านั้นอีกหนึ่งข้อดีเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเพลงครับการใช้แอปพลิเคชันวิดีโอสั้นเพื่อสร้างกระแสเพลงผ่านชาเลนจ์ไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าหรือเพลงใหม่การที่เรามีระบบแผ่นเสียงครับนั่นก็คือผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกเอาเพลงไหนก็ได้ในระบบมาใช้ประกอบวิดีโอของตัวเองตรงนี้ครับทำให้เพลงต่างๆเนี่ยสามารถเป็นกระแสและถูกพูดถึงได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆหลายเพลงนะครับก็ได้รับความโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของละครคุณธรรมเป็นซีรีส์แนวตั้งหรือท่าที่จีนที่ตอนนี้มีความนิยมสูงมากๆเลยครับเราจะเรียกมันว่าต่วนจูซึ่งตรงนี้ครับออกแบบมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะและได้รับความนิยมสูงมากเกิดเป็นพฤติกรรมการดูซีรีส์จากเดิมที่ดูเป็นตอนละเป็นชั่วโมงยาวๆตอนนี้ก็ดูเป็นตอนสั้นๆแต่หลายตอนหน่อยและดูแนวตั้งผ่านโทรศัพท์มือถือจนกลายมาเป็นแพลตฟอร์มของตัวเองที่ลงเฉพาะซีรีส์สั้นแนวตั้งนะฮะเช่น My Drama Real Short หรือว่า Smash ครับมีข้อดีแล้วก็ยังคงต้องมีข้อที่เราควรระวังด้วยนะครับข้อแรกเลยครับสมาธิสั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับตรงนี้เองเนี่ยพูดหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าคลิปที่ตัดเร็วชุบชับชุบชับเปลี่ยนฉากไวสมองเนี่ยครับก็จะคุ้นเคยกับความพึงพอใจในทันทีหรือว่า instant gratification ส่งผลทำให้เราเนี่ยทนกับคอนเทนต์ยาวๆบทสนทนาช้าๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะทนได้ไม่เหมือนเดิมเลยแหละครับซึ่งมีงานวิจัยจาก University of Denmark ในปี2023เขาบอกว่าการเสพวิดีโอสั้นตรงนี้นะครับจะทำให้ attention span เฉลี่ยลดลงกว่า 25% ในเวลา3เดือนครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีเรื่องของฟองอากาศฟองสบู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเกิดฟองสบู่บนมือถือของเราแต่อย่างใดครับลองคิดภาพว่ามันคือฟองสบู่เล็กๆที่เราอยู่ข้างในมันและก็มีแต่ความสนใจของเราที่อยู่ในฟองสบู่ตรงนั้นกลายมาเป็นว่าเราแทบจะไม่ได้รับรู้เรื่องราวนอกฟองสบู่นั้นครับอัลกอริทึมตรงนี้นะครับมันคัดความสนใจของคนครับในขณะเดียวกันมันก็คัดสิ่งที่เราไม่สนใจออกไปเราก็จะเห็นพวกนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะทำให้โลกของเราเนี่ยมันแคบลงไปครับยังมีอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการที่สมองของเราเนี่ยถูกกระตุ้นให้หลั่งโดพามีนออกมาอยู่ตลอดเวลาทุกคลิปมันจะจบมันจะมีพันช์ไลน์หรือว่าสิ่งที่ทำให้สมองของเรามันสั่งว่าหลั่งโดพามีนออกมาฉันต้องมีความสุขจังเลยทำให้เราเนี่ยครับอยากจะดูมันต่อไปเรื่อยๆแบบหยุดไม่ได้เลยทีเดียวผลก็คือเกิดการ doom scrolling หรือการที่เราไถไปเรื่อยๆๆดูต่อเนื่องจนไม่รู้ตัวหยุดดูไม่ได้ฉันไถทั้งคืนเลยสมองของเราครับดันไปเสพติดกับความพึงพอใจแบบทันทีหรือ instant gratification มากกว่าความพอใจในระยะยาวนะครับสรุปเลยนะครับว่าตัว short form video เนี่ยมันง่ายครับมันสนุกครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้ทันมันแล้วก็มันก็อาจจะขโมยเวลาของเราขโมยสมาธิและขโมยความคิดลึกของเราไปแบบนิ่มๆเลยครับซึ่งก็จะมีวิธีการที่เราสามารถอยู่ร่วมกับช็อตฟอร์มวิดีโอได้เพียงแค่ว่าเราลองปรับพฤติกรรมซะหน่อยครับเราลองมาเสพช็อตฟอร์มวิดีโอที่เรียนรู้ไปกับมันไม่ได้เพียงแค่เลื่อนผ่านไปเฉยๆสลับดูเนื้อหายาวบ้างก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ข่าวภาพยนตร์หรือแม้แต่ในสมัยนี้ที่คลิปลองฟอร์มวิดีโอก็กลับมาได้รับความนิยมการเล่าเรื่องราวคดีต่างๆเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ถูกดึงกลับมาใช้และไม่ใช่แค่นั้นครับเรื่องของสายตาเองก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการที่เราจ้องจอนานๆเองก็อาจจะทำให้สายตาของเราเนี่ยมันล้าได้ครับก็พักสายตาบ้างลดเวลาการรับชมลงครับรวมไปถึงเด็กๆนะครับที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาสายตาตามมาได้แล้วก็ลองดูครับค้นหาช่องที่มองว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและก็ทำเนื้อหาที่สร้างสรรค์ผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถเลือกได้อยู่แล้วนะครับและอีกอย่างนึงเลยนะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยครับมันเข้าถึงเด็กๆได้ง่ายครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ปกครองเนี่ยจะดูแลลูกๆหลานๆของเรายังไงในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะครับ
แน่นอนครับแพลตฟอร์มต่างๆเองเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องนี้ไม่ต่างจากพ่อแม่เลยนะเขาก็เลยจะมีฟังก์ชันต่างๆครับเพื่อที่จะช่วยดูแลอย่างเช่นทางฝั่งของ TikTok เองเนี่ยผมเคยได้มีโอกาสไปเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ความปลอดภัยของ TikTok ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเขาก็ได้มีการอธิบายให้ฟังว่าความปลอดภัยบน TikTok โดยเฉพาะของเด็กๆเนี่ยเขาเป็นยังไงมันก็จะมีฟังก์ชันตั้งแต่การดูว่าลูกหลานของเราเนี่ยกำลังดูคอนเทนต์อะไรอยู่การกำหนดเวลารับชมการกำหนดเวลาใช้จอมือถือของลูกๆหรือแม้แต่การคัดคอนเทนต์เพื่อที่จะดูว่าเนื้อหาเนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือว่าเนื้อหาอะไรที่เรามองว่าไม่เหมาะสมสำหรับลูกหลานของเราเนี่ยก็สามารถคัดออกได้เช่นเดียวกันครับซึ่งครอบครัวนะครับก็สามารถศึกษาฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพื่อที่จะดูแลเด็กๆที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีวิจารณญาณมากพอที่จะรับชมคอนเทนต์เพียงแค่คนเดียวรวมไปถึงพ่อๆแม่ๆครับก็ช่วยกันดูแลเรื่องของการรับชมสื่อของลูกหลานเพื่อไม่ให้สื่อต่างๆที่ไม่ดีเข้าสู่บ้านของเราได้นะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆในฐานะของอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมหลายคนบอกว่าวิดีโอสั้นเนี่ยมันสร้างสรรค์ได้ง่ายทุกคนสามารถเป็นสื่อได้แต่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสื่อที่ดีได้ครับรวมไปถึงวิดีโอที่ยุคนี้กำลังมาแรงเลยนะนั่นก็คือวิดีโอที่ถูกเขียนบทสร้างทุกอย่างด้วยระบบ AI ตรงนี้อะครับมันอาจจะนำเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องสร้างความเสียหายให้กับผู้ชมและผู้อื่นรวมไปถึงการทำให้คอนเทนต์พวกนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าคอนเทนต์พวกนี้นำเสนอเนื้อหาที่ผิดก็จะทำให้เนื้อหาต่างๆเหล่านี้มันว่อนอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียเกิดความเข้าใจผิดมากขึ้นต่อสังคมได้นั่นเองแหละครับเพราะฉะนั้นล่ะครับถ้าเราในฐานะที่เราอยากจะลงวีโอใครๆก็เป็นสื่อได้เติมเข้าไปดีกว่าครับใครๆก็เป็นสื่อที่ดีได้ก่อนจะอัพโหลดลองให้ทุกคนคิดก่อนครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะอัพโหลดเนี่ยมันสร้างสรรค์

แม้ว่าในช่วงปี2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ช็อตฟอร์มวิดีโอได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เราก็เห็นพัฒนาการของมันมาเรื่อยๆเราอาจจะได้เห็นช็อตฟอร์มวิดีโอที่ความยาววิดีโอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทำให้คลิปสั้นที่ประสบความสำเร็จในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงแค่15วินาทีที่เป็นคลิปตลกอีกต่อไปแล้วครับอาจจะเป็นคลิปที่มีคุณภาพดีๆกระชับฉับไวในเวลาประมาณ 1-3 นาทีหรือมากกว่านั้นแต่ยังคงเป็นคลิปที่มีคุณภาพและดึงดูดผู้ชมได้อย่างดีครับรวมไปถึงเรื่องของการผนวกเข้ากับโลกอีคอมเมิร์ซหรือว่าการที่เราเนี่ยดูวิดีโอไปช้อปปิ้งออนไลน์ไปด้วยกันได้ครับซึ่งคลิปสั้นตรงนี้นะครับจะทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายครีเอเตอร์ครับทำหน้าที่เป็นสะพานตรงนั้นในการที่นำสินค้าออกมาแล้วก็รีวิวว่าโอ้ฉันมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้มันดีจังเลยถ้าอยากจะซื้อแบบฉันกดไปที่ลิงก์นี้เมื่อกดไปที่ลิงก์ตัวครีเอเตอร์เองก็จะได้รับส่วนแบ่งการขายมาเล็กน้อยครับส่วนคนที่ซื้อก็จะสามารถเจอผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองต้องการคนที่ขายก็ได้ขายผลิตภัณฑ์วินกันทุกฝ่ายตรงนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่ามาแรงมากในยุคปีนี้และในปีต่อๆไปเนี่ยพวก Affiliate อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมายิ่งขึ้นเรื่อยๆครับรวมไปถึงเรื่องของ AI เองก็มาทุกตอนเลยนะครับสำหรับ AI แน่นอนครับ AI จะมีส่วนร่วมกับชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้นและในเรื่องของการผลิตเนื้อหาเอง AI เนี่ยก็จะช่วยสร้างวิดีโอคุณภาพดีขึ้นไปได้ถ้าหากว่าเราช่วยมันมาใช้นะแล้วก็ประหยัดเวลาในการใช้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยปรับปรุงเนื้อหาและองค์ประกอบบางส่วนในวิดีโอที่ทำให้คนเนี่ยสนใจมากยิ่งขึ้นสมัยก่อนครับลองคิดภาพดูว่าถ้าเราทำวิดีโอสักวิดีโอหนึ่งที่เราต้องการจะนำเสนอสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของเราเราอาจจะต้องวาดมันขึ้นมาเราจะต้องมาอธิบายด้วยเสียงแต่ในปัจจุบันครับ AI สามารถสร้างภาพต่างๆเหล่านั้นมาประกอบวิดีโอให้คนเห็นภาพมากขึ้นได้สร้างเป็นวิชวลที่เหนือความจริงและอยู่ในจินตนาการของเราได้ในต้นทุนที่ต่ำครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะและเรื่องของการสื่อสารแบบไร้เสียงโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับวิดีโอก็ต้องมีเสียงสิแต่ลองนึกถึงสิครับว่าการที่เราไปอยู่บนรถไฟฟ้าการที่เราอยู่ในที่สาธารณะเราอยากดูวิดีโอแต่มันไม่มีเสียงนี่ครับการออกแบบวิดีโอเองเนี่ยก็ต้องออกแบบมาสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นด้วยการเพิ่มคำบรรยายที่อ่านได้ง่ายการเพิ่มกราฟิกที่มีความหมายรวมไปถึงการช่วยหลายๆอย่างที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีองค์ประกอบของเสียงจะเป็นปัจจัยสำคัญในยุคต่อๆไปเลยครับในขณะเดียวกันครับก็จะมีเรื่องของความท้าทายต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคำว่าครีเอเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยครับอาจจะยังไม่ได้เป็นอาชีพได้ 100% ขนาดนั้นโดยเฉพาะคนที่ทำคลิปสั้นการที่วิดีโอมันมีความสั้นมากเนี่ยการสร้างรายได้การแทรกโฆษณาก็ยากกว่าวิดีโอยาวไม่ใช่แค่นั้นครับการที่แพลตฟอร์มต่างๆจะแบ่งรายได้มาให้ก็ไม่ได้เหมือนกับวิดีโอยาวบางแพลตฟอร์มก็ไม่มีด้วยซ้ำครับรายได้ที่ได้มาสำหรับคนที่สร้างสรรค์เป็นช็อตฟอร์มวิดีโอก็มักจะต่ำกว่าวิดีโอยาวอยู่แล้วทำให้ครีเอเตอร์ครับอาจจะต้องพึ่งพาสปอนเซอร์โดยตรงหรือการใช้ระบบแอฟฟิลิเอทที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปเพื่อที่จะทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายสิครับถ้าหากว่าเราเป็นสปอนเซอร์หรือถ้าหากว่าเราเป็นผู้ดูเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ช่องเดียวที่ทำแบบนี้ครับมันมีอีกหลายช่องและในอนาคตก็จะมีอีกหลายช่องที่จะผุดขึ้นมาใหม่ๆที่อาจจะทำในรูปแบบเดียวกันกับเราสไตล์เดียวกันกับเราบางทีอาจจะมีการทำตามในเรื่องของเนื้อหาเดียวกันกับเราซึ่งตรงนี้เองเกิดเป็นการแข่งขันที่สูงมากๆเลยครับการแข่งขันตรงนี้ครับทำให้ครีเอเตอร์เนี่ยต้องปรับตัวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดเด่นภาพลักษณ์ของตัวเองรวมไปถึงการทำยังไงให้คนดูจดจำและหาคำตอบให้ได้ว่าการที่คนดูจะมาหยุดดูเราทำไมเขาถึงต้องหยุดดูเราครับแต่ในเรื่องของครีเอเตอร์เองปัญหาหนึ่งที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญใหญ่มากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมและความน่าเชื่อถือนั่นเองครับการที่เราเนี่ยมีวิดีโอที่สร้างโดย AI มากยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้มีเรื่องของเนื้อหาที่มันอาจจะผิดหรือบิดเบี้ยวไปรวมไปถึงการที่ทำวิดีโอที่มันเกินจริงแต่ถูกตีความว่านั่นคือความจริงที่ถูกสร้างโดย AI ครับไม่ใช่แค่นั้นครับAI ยังสามารถนำไปใช้ในอีกหลายแบบที่อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีนักอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเอาใบหน้าของคนคนหนึ่ง
ไปใส่

แทนที่วิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่างๆมากมายก็อาจจะทำให้คนคนนั้นที่ถูกเอาใบหน้าของเขาไปแปะโดยใช้ AI เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ซึ่งตรงนี้ก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Deep Fake ครับอันเนี้ยเคยเป็นปัญหาถึงขั้นที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะและแน่นอนครับเรื่องของสมาธิกลับมาอีกแล้วครับแน่นอนว่าการเสพคลิปสั้นอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะส่งผลในเรื่องของสมาธิได้และในเรื่องของการจดจ่อกิจกรรมระยะยาวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสังคมเองก็ต้องมาดูแลกันแล้วกันละครับว่าสุขภาพจิตของเราสมองของเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนและส่งเสริมวิธีการใช้สื่ออย่างเหมาะสมที่สุดนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับนั่นก็คือคำว่า disruption การที่มันมีสื่อใหม่ๆเข้ามาแทนที่สื่อเก่าๆครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะฮะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมีแพลตฟอร์มต่างๆผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดบางแพลตฟอร์มเองก็ได้รับความนิยมจนแซงแพลตฟอร์มเก่าๆบางแพลตฟอร์มขึ้นไปได้เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นการแทนที่แล้วก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากเลยแหละครับตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คงจะเป็น TikTok นั่นเองซึ่งในอนาคตครับทุกแพลตฟอร์มก็จะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและก็รับกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆและการพัฒนา AI เพื่อฟีดวิดีโอให้กับคนดูได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นหรือไม่แน่ครับอาจจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ผุดขึ้นมาแล้วรูปแบบของมันก็อาจจะไม่ใช่วิดีโอสั้นอีกต่อไปแล้วและความสนใจของคนก็อาจจะเบนไปอยู่ทางนั้นใดๆก็ตามครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับตัวของผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ที่จะต้องรู้เท่าทันสื่อและเข้าใจแพลตฟอร์มตรงนั้นจริงๆรวมไปถึงการมีจริยธรรมด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยครับมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตสื่อหรือผู้รับชมสื่อได้อย่างมีความสุขสนุกร่วมไปถึงได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคิดสั้นคลิปสั้นเทรนด์สื่อทันใจในโลกที่หมุนไวเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า Pop Culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop Cultureที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวรวมไปถึงฟังพอดแคสต์ก่อนใครได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียและพอดแคสต์ช่องทางต่างๆของทางไทย PBS Podcast นะครับและอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพลนวพลเชื่อมประสาทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบย้ำภาครัฐดูแลเต็มที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกรณีเหตุการณ์คาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสผู้กำกับสภ.ตันหยงตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบทางร่างกายจำนวน3รายจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 527,000 บาทซึ่งประกอบด้วยจ่าสิบตรีอภิสิทธิ์อนุชาติอายุ36ปีอำเภอยี่งอบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับเงินเยียวยาจังหวัด 10,000 บาทเงินจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 2,000 บาทรวมเป็นเงิน 12,000 บาทพลทหารอับดุลฮักกิงนามุงบาดเจ็บเล็กน้อยได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทเงินจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 2,000 บาทรวมเป็นเงิน 12,000 บาทและพลทหารมูฮัมหมัดไซฟูฮากิมีบาดเจ็บรุนแรงระดับ5ได้รับเงินเยียวยาจังหวัด 500,000 บาทและเงินจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 503,000 บาทล่าสุดเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วปัจจุบันพักรักษาตัวหน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อยู่ในความดูแลของแพทย์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่พร้อมยืนยันว่าทุกหน่วยงานของรัฐจะเร่งดูแลเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างเต็มกำลังควบคู่กับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่โดยย้ำว่าภาครัฐจะไม่ทอดทิ้งประชาชนและจะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: เอ้าน้องหนูแต่งตัวไปงานเหรอ
1: ค่ะพี่ทินไปทำอะไรมาคะเหมือนคนไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยอะค่ะ
0: อ๋อก็ประมาณนั้นแหละก็ไม่ได้นอนจริง
1: ๆแล้วไปทำอะไรมาล่ะคะ
0: ก็เพื่อนพี่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่ได้เจอกันตั้งนานก็ชวนกันไปกินข้าวบอกว่าไม่เกินเที่ยงคืนก็เสร็จตีสามแล้วพี่ยังนั่งอยู่บ้านเขาอยู่เลย
1: อ๋อจากทีแรกบอกว่า2ยามแล้วก็เลยไปจนถึงตี3พี่ทินก็เลยมีสภาพอย่างที่เห็นนี่เอง
0: นี่น้องหนูพี่บอกว่าเที่ยงคืนไม่ใช่2ยาม
1: 2ยามหมายถึงเที่ยงคืนหรือเวลา24นาฬิกาค่ะพี่ทินสาเหตุที่เรียกเวลาเที่ยงคืนว่า2ยามก็เพราะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในหนังสือบันทึกรับสั่งประธานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดีกุลว่าเที่ยงคืนจะย่ำกลอง2ลาคือ2ชุดเรียกว่า2ยามและศาสตราจารย์วิสุทธิ์บุตรสยกุลก็อธิบายถึงสาเหตุที่เรียกเวลาเที่ยงคืนว่า2ยามไว้ในหนังสือศรีชมัยยาจารย์ว่าตำรวจอยู่ยามกลางคืนถึงเวลา6ทุ่มต้องเปลี่ยนยามเป็นครั้งที่2เราจึงเรียกเวลาเที่ยงคืนว่า2ยามยังไงล่ะคะ
0: สรุปแล้วก็คือเที่ยงคืนจะเรียกว่า2ยามเมื่อสมัยก่อนก็จะมีการย่ำกลอง2ลาคือ2ชุดหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือตำรวจอยู่ยามตอนกลางคืนพอเวลา6ทุ่มก็จะมีการเปลี่ยนยามเป็นครั้งที่2เราจึงเรียกเวลาเที่ยงคืนว่า2ยาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแล้วครั้งหน้าถ้าหากว่ามีใครมาชวนพี่ทินไปกินเลี้ยงอีกแล้วบอกว่าจะเลิกไม่เกิน2ยามพี่ทินจะไปกับเขาอีกไหมล่ะคะเนี่ยพี่ทิน
2: พูดจาภาษาไทยสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
3: พระสมเด็จพระพุทธวชิรากรมกานมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
4: นายอาจารย์ดิฉามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
3: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์ จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นการวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำปทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าติขตังตุงปทักขินังกโรตะกโรติแปลกันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขินก็คือคำว่าประทักษิณทักขิณวัตรทักษิณวัตรและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขิณวัตรเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตรส่วนคำว่าทักษิณวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนโดยประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำขวัญโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค์
5: สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
3: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดาน

0: คุณส
1: ส
0: ั
1: ั
0: ม
1: ม
0: พ
1: พุ
0: ุ
1: ท
0: ท
1: ธ
0: ธ
1: ะ
0: ก
1: การ
0: ุ
1: ุณ
0: ณ
1: จ
0: ย
1: ะ
0: า
1: ภ
0: ภ
1: า
0: า
1: พ
0: พ
1: น
0: น
1: ั
0: ั
1: ้
0: ้
1: น
0: น
1: น
0: น
1: ิ
0: ิ
1: ร
0: ร
1: ั
0: ัน น
1: ด
0: ด
1: ร
0: ร
1: สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอป
0: ป
1: น
0: ั
1: ะ
0: ญ
1: ยิ
0: ญ
1: โก
0: โก
1: ปัจจัตตัง
0: ธัมเม
1: เวทิตโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากร
0: ส่วน
1: ส่วน
0: ช
1: ชออ บ
0: บ
1: ส
0: ส
1: า
0: า
1: ธ
0: ท
1: รดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานส
0: ส
1: ว
0: ว
1: า

ที่ล่วงรู้กองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบันทูทางอันระงับและดับทุกข์ภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมฆรังอุทิตโคสะสะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังบางเมื่อพระองค์ปรมพุทธวิสุทธาศาสดาตรัสรู้อนุตตร

วิชาวิชิตครั้งขีขีลิมิขาลาปทังขาชาเฮียมกะเฮิมหันแสงเสกสลา

พาหนพายุหามารามเรือมารายสูนด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมุติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งอย่าออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงอย่างชังชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปปบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิต

0: ยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกท่านนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจเจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยะถามนิโชติระโส

0: หิสหัสเทหิยติภิ
1: อะติเรกวัชสตังชีวตุอะติเรกวัชสตังชีวตุอะติเรกวัชสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอะโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอะโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรมินทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชะโยนิจังประเมนทะมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวายพระ

0: นุภาเวนัสสะทาโชติภะวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ําพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสําหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิระโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา18นาฬิกาจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา18นาฬิกาในช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีการมีพิธีถวายเครื่องทยธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา20นาฬิกา30นาทีซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาที18นาฬิกาในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: านผู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันนะครับ17นาฬิกากับอีก51นาทีครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดสดนะครับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็น1วันสำคัญของเรียกว่าพุทธศาสนิกชนนะครับมีหลายๆท่านเลยเดินทางไปเวียนเทียนในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วยกิจกรรมต่างๆในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนิกชนไทยออกมาทำบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวแล้วก็หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการส่งมาบอกว่าไปงานแห่เทียนพรรษาแล้วด้วยนะครับวันนี้ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับแน่นอนว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับโดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้นมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับในวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญ3ประการด้วยกันคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกเลยครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ครับได้ทรงแสดงธรรมนะครับที่เป็นธรรมครั้งแรกนะครับที่ตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาเรื่องที่สองครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์ศาสนาฟังโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอีกประการสำคัญนะครับนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครับครบองค์3โดยการที่ท่านโกณฑัญญะครับได้บรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยครับอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ครับวันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อหนึ่งครับว่าวันพระธรรมหรือว่าวันพระสงฆ์นั่นเองกิจกรรมที่นิยมประพฤติปฏิบัติกันในวันอาสาฬหบูชาก็มีทั้งการไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลนะครับฟังธรรมเทศนารวมถึงการไปเวียนเทียนครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมที่ทำกันนะครับต้องบอกว่าเป็นการทำต่อเนื่องกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อสร้างบุญกุศลรักษาศีลครับการตั้งใจถือศีลทั้งศีล5แล้วก็ศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสฟังพระธรรมเทศนาครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดฟังธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักกัปปวัตตนสูตรครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญครับนั่นก็คือการเวียนเทียนการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชาครับเป็นวันที่หลายๆคนใช้โอกาสนี้ครับในการละเว้นอบายมุขแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังกันนะครับเรื่องราวของวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนไทยครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญในวันนี้นะครับและก็แน่นอนว่าในวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะครับหลายๆพื้นที่นะฮะอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการจัดงานใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับแน่นอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาครับวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานครับเพื่อประดิษฐา านเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ครับโดยมีประชาชนนะฮะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทั้งไทยและก็ต่างชาตินะครับเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ร่วมชื่นชมความงดงามของพิธีสำคัญในครั้งนี้ครับอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญครับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็จัดงานนะครับเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่กับงานแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยมีการจัดเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรตินะครับเรื่องของการแสดงต่างๆที่จัดขบวนเฉลิมพระเกียรติงานแห่เทียนอุบลราชธานีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพข่าวที่เรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 น.ก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: คมนาคมเปิดเส้นทางการบินอุดรสุวรรณภูมิโตเกียวดันศูนย์กลางการบินภูมิภาครัฐบาลขับเคลื่อนไทยสู่ศูนย์กลางการบินภูมิภาคเปิดเส้นทางอุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวเตรียมยกระดับสนามบินอุดรเป็นท่าอากาศยานนานาชาตินางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงคมนาคมได้ร่วมมือกับสายการบินไทยเวียดเจ็ตเปิดเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างอุดรธานีกรุงเทพสุวรรณภูมิและกรุงโตเกียวนาริตะชูไฮไลท์บริการสกายคอนเอ็กซ์เช็คทรูเซอร์วิสที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเช็คอินโหลดสัมภาระและรับบอดดิ้งพาสเพียงครั้งเดียวที่สนามบินต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินซ้ำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ต่างประเทศอย่างรวดเร็วและไร้รอยต่อจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: อนปักเป้าดูก้าวแต้มสิวิ่งไปวิ่งมาหน้าเวียนหัว
1: เขากำลังเล่นว่าววิเชียรมาศรู้ไหมว่าว่าวตัวนี้คือว่าวอะไร
0: ไม่รู้สิน
2: ี่ล่ะเขาเรียกว่าว่าวปักเป้าจ้ะ
0: เคยได้ยินแต่ปลาปักกระเป้า
1: ว่าวปักเป้ากับปลาปักกระเป้าเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันเลยถ้าเป็นว่าวเรียกว่าว่าวปักเป้าถ้าเป็นปลาเรียกว่าปลาปักกระเป้า
0: ดีเหมือนกันนะอ่านให้มันต่างกันทำให้จำได้ง่าย
2: จำอย่างนี้สิง่ายดีปักกระเป้าเป็นชื่อปลาจำไว้หนาไม่ใช่ว่าวถ้าชื่อว่าวเรียกปักเป้าอย่ามัวเมาว่าเป็นปลา
1: คำบางคำเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันความหมายก็ต่างกันปักเป้าเป็นชื่อว่าวปักกระเป้าเป็นชื่อปลา
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนกวาดขยะลงท่อไม่ได
2: ้ลุงทำไมกวาดเศษปูนลงท่ออย่างนั้นล่ะ
3: เอ้าก็มันเปื้อนถนนน่ะไม่เห็นนะไอ้นุ่ม
2: ลุงทำอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวท่อตันน้ำท่วมจะทำไงลุงต้องกวาดใส่ถุงแล้วเอาไปทิ้งขยะสิลุง
3: โอ้ยเสียเวลาน่ะไอ้นุ่มกวาดลงท่อนี่แหละเดี๋ยวเทศบาลเขาก็มาลอกท่อเอง
4: คิดและทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะคุณลุงกฎหมายว่าไว้ใครที่ทำให้รางระบายน้ำร่องน้ำหรือท่อระบายน้ำสาธารณะเกิดขัดข้องหรือระบายไม่สะดวกมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทเลยนะคะฉะนั้นลุงกวาดเศษปูนใส่ถุงไปทิ้งขยะดีกว่าค่ะเสียเวลานิดนึงดีกว่าเสียเงินนะคะแถมยังไม่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมาอีกด้วยค่ะ
3: งั้นไม่กวาดลงท่อก็ได้ไม่อยากเสียค่าปรับและก็ไม่อยากให้น้ำท่วมด้วยอ่ะเนาะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวความเคลื่อนไหวทางแผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นถี่มากในจังหวัดคุมาโมโตะในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมเจ้าหน้าที่กำลังเตือนให้ประชาชนตื่นตัวระวังแรงสั่นสะเทือนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้าหรือนานกว่านั้นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 แล้วราวเวลา 16:27 ของวันอังคารที่28กรกฎาคมศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไป16กิโลเมตรในภูมิภาคคุมาโมโตะแผ่นดินไหวครั้งนี้ก่อแรงสั่นสะเทือนระดับ7อันเป็นระดับที่แรงที่สุดในมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นซึ่งเริ่มตั้งแต่ระดับ0ถึงระดับ7ในเมืองอุกิและเมืองฮิคาวะส่วนแรงสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงระดับ6บวกวัดได้ในเขตมินามิในเมืองคุมาโมโตะเมืองยาสึชิโร่เมืองอุโตะและเมืองอื่น2เมืองบางพื้นที่เช่นเมืองคามิอามาคุสะและเมืองโคชิเกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ6ลบพื้นที่ส่วนอื่นๆเป็นจำนวนมากในภูมิภาคคิวชูเกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ5บวกและระดับ5ลบส่วนระดับ4ถึงระดับ1นั้นวัดได้ในภูมิภาคต่างๆอันได้แก่โทไกฮอกุริคุคิงคิชูโงคุและชิโกคุจนถึงเวลา 11:00 นของวันพุธที่29กรกฎาคมเกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ1ขึ้นไปเป็นจำนวน178ครั้งในจังหวัดคุมาโมโตะ3ครั้งในจำนวนนี้ก่อแรงสั่นสะเทือนแรงสุดที่ระดับ5ลบเจ้าหน้าที่เน้นย้ำความจำเป็นที่ต้องคงอยู่ในภาวะตื่นตัวกันต่อไปเพื่อเกิดแผ่นดินไหวที่ก่อความรุนแรงมากถึงระดับ7ในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้าหรือนานกว่านั้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเป็นพิเศษที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปที่อีออนมอลล์คุมาโมโตะซึ่งเป็นช้อปปิ้งมอลล์ในเมืองคาชิมะช้อปปิ้งมอลล์แห่งนี้ประสบความเสียหายยับเยินจากแผ่นดินไหวและเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นตามมาที่ส่งผลให้ชั้น2ของอาคารถล่มทรุดเจ้าหน้าที่จังหวัดคุมาโมโตะกล่าวว่าจนถึงเวลา 14:00 ของวันพุธที่29กรกฎาคมมี3คนที่มีการยืนยันว่าเสียชีวิตและมี1คนที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นและระบบหายใจล้มเหลวเจ้าหน้าที่กล่าวได้ว่านอกจากนี้มี6คนที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาในจำนวนนี้มี5คนที่บาดเจ็บส่วน1คนที่เหลือนั้นไม่มีข้อมูลผู้บริหารของอีออนจัดการแถลงข่าวในวันพุธที่29ประธานของบริษัทกล่าวว่าพวกเขาสวดมนต์ขอให้ผู้ที่เสียชีวิตไปสู่สุคติและขออภัยจากก้นบึ้งของจิตใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ในจังหวัดคุมาโมโตะรายงานว่าจนถึงเวลา 14:00 ของวันพุธที่29กรกฎาคมพบว่ามี5รายที่เสียชีวิตและมี2รายที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาในสภาพบาดเจ็บที่โรงงานแห่งหนึ่งในเมืองยาสึชิโร่ขณะที่มี4คนที่ยังคงติดอยู่ภายในแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้ปล่องควันโค่นถล่มลงมาและก่อความเสียหายอื่นๆที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีสนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานะเอกล่าวว่าจนถึงเวลา 8:30 ของวันพุธที่29กรกฎาคมพบว่ามีผู้เสียชีวิต13รายหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นหลายครั้งในภูมิภาคคิวชูตัวเลขนี้รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่มองกันว่ามีความเชื่อมโยงกับแผ่นดินไหวรอบนี้เธอกล่าวได้ว่าเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งรวมถึงอาคารที่พังถล่มไฟไหม้และถนนเสียหายจังหวัดคุมาโมโตะได้จัดตั้งศูนย์พักพิงหลบภัยแห่งต่างๆหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดเมื่อบ่ายวันอังคารที่28กรกฎาคมทางจังหวัดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงดังกล่าวผ่านทางเว็บพอร์ทัลป้องกันภัยพิบัติคุมาโมโตะบนเว็บไซต์ของจังหวัดโดยสามารถเข้าถึงเว็บพอร์ทัลนี้ได้โดยพิมพ์คำต่างๆเช่นคุมาโมโตะและ disaster prevention ลงใน search engine
ข้อมูลนี้มีให้บริการเป็นภาษาต่างๆ11ภาษาจังหวัดนางาซากิได้จัดตั้งศูนย์พักพิงหลบภัยขึ้นเช่นกันทางจังหวัดได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงในเว็บโพร์ทัลป้องกันภัยพิบัตินางาซากิบนเว็บไซต์ของจังหวัดโดยสามารถเข้าถึงเว็บโพร์ทัลดังกล่าวได้โดยพิมพ์คำต่างๆเช่นนางาซากิ evacuation และโพร์ทัลลงใน search engine ข้อมูลนี้มีให้บริการเป็นภาษาต่างๆ14ภาษาเมื่อผู้ใช้งานคลิกเครื่องหมายระบุตำแหน่งบนแผนที่ในเว็บโพร์ทัลเหล่านั้นรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์พักพิงหลบภัยในพื้นที่ก็จะปรากฏขึ้นมีบริการล่ามหลายภาษาผ่านทางโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะโดยปกติแล้วทางการของจังหวัดจะให้บริการนี้แก่บรรดาที่พักและนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ้าหน้าที่ทางการของจังหวัดกล่าวว่าชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ก็สามารถใช้บริการนี้ได้เช่นกันตัวอย่างการใช้งานบริการนี้ได้แก่เมื่อสถาบันทางการแพทย์และชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลือในการสื่อสารระหว่างการสอบถามอาการหรือการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และเมื่อชาวต่างชาติต้องการติดต่อสถาบันทางการแพทย์บริการนี้รองรับภาษาต่างๆ22ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยการใช้บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางการจังหวัดคุมา

0: 1มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาตรในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรง ในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็น

วิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟีฟอนคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการ

ฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอร์มนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงส่วนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบาง

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: อนทางม้าลายนี่ตรงนี้ข้ามไม่ได้นะเดินไปอีกหน่อยเราไปข้ามทางม้าลายดีกว่าปลอดภัยและถูกกฎจราจรด้วย
1: ไหนไหนม้าลายฉันไม่เห็นสักตัวเลย
0: ไม่ใช่ม้าลายทางม้าลายเป็นทางที่ทำไว้ให้คนเดินข้ามถนนนู่นเห็นไหมพื้นถนนเป็นสีขาวสลับดำเหมือนสีของม้าลายเป็นแถบๆกว้างด้วย
1: แล้วทางกลับบ้านพี่เก่งเราต้องข้ามทางม้าลายอีกกี่เส้นล่ะ
0: เขาไม่เรียกทางม้าลายว่าเส้นหรอกเขาเรียกว่าแห่งจ้า
1: ทำไมล่ะฉันว่าน่าจะเรียกว่าเส้นมากกว่านะ
0: ไม่หรอกเขากำหนดไว้แล้วให้เรียกว่าแห่งจ้านอกจากทางม้าลายให้เรียกว่าแห่งแล้วยังมีอย่างอื่นเรียกแห่งเหมือนกันเช่นหอสมุด3แห่งสำนักงาน2แห่ง
1: จ้าจ้าอ่ะเดินต่อ
0: ทางม้าลายหมายถึงที่ทำไว้ให้คนเดินข้ามถนนมีสีขาวสลับดำลักษณะนามของทางม้าลายเรียกว่าแห่ง
2: และพบกันใหม่นะครับ

0: ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดท้ายบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยได้บูรณาการ17หน่วยงานในสังกัดในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ส่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิตนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพอาทิสาธิตการขยายพันธุ์บอนสีและการดูแลรักษาบอนสีสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมงสาธิตการทำบัวลอยข้าวหอมจันทร์การทำยำผลไม้การเขียนผ้าบาติกและมีการจัดแสดงแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินรวมถึงการจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกมะลิรังไหมโดยกรมหม่อนไหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติพร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมไทยทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ได้ในระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลอง
1: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าภายในงานโดยนางบุรพาผลประสิทธิ์อายุ63ปีหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าทราบข่าวการจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงชวนเพื่อนมาเดินเที่ยวและตั้งใจเก็บบรรยากาศงานให้ครบทั้ง5พื้นที่นอกจากนี้ยังประทับใจการตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง
2: จุดที่ชอบก็คือว่ามันเป็นสายน้ำเราก็เห็นว่าวิถีของตรงนี้มันจะเป็นยังไงก็เลยมากันนะคะมีกี่จุดอ่ะเราก็กะว่าจะไปเดินดูนะคะวันเกิดของพระองค์ท่านคือทุกอย่างจะต้องมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วก็อยากจะมานะคะที่เห็นมาเนี่ยคือดอกไม้สวยมากเลยกิจกรรมที่ชอบก็คือชอบดูมองในแต่ละที่ที่เขาจัดมากกว่า
1: เช่นเดียวกับนางลาวันภูมิอายุ63ปีกล่าวว่างานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตริมคลองโดยตั้งใจจะเดินทางและร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง5พื้นที่พร้อมเก็บบรรยากาศภายในงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของงานให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสมาร่วมได้รับชม
3: มีการจัดงานรู้สึกว่าเราก็ชอบในโครงการนี้ก็อยากจะให้มีต่อไปคือคนรุ่นหลังเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าคลองเนี่ยเกิดจากรัชกาลใดบ้างอะไรอย่างนี้ยิ่งเกี่ยวกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเราจะเทิดทูนมากเราก็จะถ่ายทอดมีทั้งภาพมีทั้งคำบรรยายให้เขาได้ดูเหมือนกับว่าเขามาจริงเนี่ย
1: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:30 น.ณ สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานี3ยอดรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติและเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ยี่สิบนาฬิกา17 นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่เตือนว่าหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสนอกจากนี้ JMA ยังประกาศเตือนภัยโรคลมแดดหรือโรคฮีทสโตรกใน19จังหวัดของญี่ปุ่นจากทั้งหมด47จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันไตคันโตไปจนถึงเกาะโอกินาวาทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกนิวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไม่ได้เป็นผู้ที่กุมความได้เปรียบในการทำสงครามกับยูเครนแล้วเนื่องจากรัสเซียเผชิญกับการสูญเสียทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนต้องการที่จะยุติความขัดแย้งกับรัสเซียแต่ประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีเซเลนสกี้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฮัตยาลาบิบกรรมาธิการยุโรปฝ่ายด้านการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมขอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก EU นำงบประมาณไปสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้มากขึ้นและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสและสเปนกำลังเผชิญกับเหตุไฟป่ารุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อนจัดและภาวะแห้งแล้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไฟป่าลุกลามรวดเร็วกว่าเดิมและลุกไหม้ยาวนานขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทหญิงเดียวสุภณิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะชริยานชีวาลิเชตตีมืออันดับ52ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-11 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา ขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบแรกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะรุยคิยามะกับโซนะยูเนโมโตะจากญี่ปุ่นได้2-0เกม21-14 และ21-18คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนานาโกฮาระและริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยยังคงแข็งแกร่งหวดเอาชนะจันทรรัตน์ธรานิสรจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-2และ6-0นิดวรัตน์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับซางหยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะนักหวดร่วมชาติพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ไป2เซตรวด7-5และ6-3ส่งผลให้พิชพงษ์เข้าไปพบกับเรวันอมาราสิงห์เหจากศรีลังกาในรอบรองชนะเลิศต่อไปร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาส่งและให้กำลังใจทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลขแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองณัฐธนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่ศึกนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมกล่าวว่าการทำหน้าที่กัปตันทีมครั้งแรกนี้สัญญาว่าจะดึงศักยภาพของทุกคนในทีมออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ครบทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชออสที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีม
8: ดีใจที่คนเห็นศักยภาพของเราที่จะได้เป็นกัปตันทีมครั้งนี้ค่ะคือเราก็เตรียมตัวของเราไปอย่างดีที่สุดอะค่ะทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะทุกคนก็ทำการซ้อมได้ดีแล้วก็หนูรู้สึกว่านักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจในการไปแข่งครั้งนี้มากๆค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ครั้งนี้ได้มีดาวรุ่งไปทำให้น้องได้โชว์ศักยภาพของตัวเองก็อยากให้น้องดึงศักยภาพของตัวเองมาเล่นในครั้งนี้ให้ได้ค่ะกับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
7: ในส่วนของโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า CV Cup เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนโดยนักกีฬาในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมจึงถือเป็นบททดสอบสำคัญของทีมด้วยทั้งนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกจะแข่งขันระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมี4ทีมร่วมแข่งขันได้แก่เวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุดโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกออกมาอย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยจะอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมสายกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียและดิวิชั่น2แข่งขันกันที่ฮ่องกงโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
4: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: สารธรรมเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
9: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่ เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒิเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

านของเรามีฐานะพอมีพอกินหัวปากกาลูกลื่นราคา15บาทจรดนิ่งอยู่ตรงปลายคางของตัวนอนหนูฉันมองไปยังหน้ากระดาษสีขาวซึ่งพาดด้วยเส้นแนวนอนสีเทาเข้มสำหรับใช้เป็นบรรทัดในการเขียนซึ่งบัดนี้ความว่างเปล่าส่วนหนึ่งถูกเติมเต็มด้วยหมึกสีน้ำเงินเข้มซึ่งผ่านการตวัดลายเส้นที่ถูกใครต่อใครค่อนแคะมาตลอดทั้งชีวิตว่ามันคือลายมือไก่ปิดตาเคียถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นโชคดีที่ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ทุกท่านของฉันล้วนแล้วแต่มีความสามารถเลิศล้ำหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นทักษะพิเศษในการแปลสารจากลูกศิษย์ของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างลึกซึ้งกระทั่งฉันเล่าเรียนผ่านพ้นมาได้จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สายตาของฉันทอดมองผ่านเลนส์กระจกไปยังเนื้อหาของเรียงความที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ถนัดพวกเรื่องขีดเขียนเท่าไหร่นักคิดเอาเองในใจว่าวิชาเรียงความต่างๆจะหมดไปตั้งแต่จบชั้นมัธยมต้นเพราะว่าเลือกเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ไม่นึกเลยว่ามันจะย้อนกลับมาหลอกหลอนกันอีกครั้งได้ลงคอและความไม่ถนัดนี้เองเมื่อถูกสั่งให้เขียนอะไรก็ตามที่เป็นการเขียนแบบอิสระไม่จำกัดหัวข้อฉันจึงมักจะเลือกเขียนในเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองรู้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องคิดต้องเค้นอะไรให้มากความแต่อย่าว่ากันนั้นเลยขนาดเลือกเขียนเรื่องที่คิดว่าง่ายครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาของฉันก็ยังคงจมอยู่กับข้อความเพียงแค่3บรรทัดบ้านของเรามีฐานะพอมีพอกินประโยคที่นับว่าใช้หากินกันตายทุกครั้งที่ต้องเขียนเรื่องราวของครอบครัวตัวเองฉันจ้องมองเนื้อความบรรทัดเดิมด้วยสมองอันตันทึบคงเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวทำให้ความคิดที่ไม่ค่อยจะทำงานอยู่แล้วยิ่งพากันนอนอุดอู้ขดตัวอยู่ในซอกหลืบฉันถอดแว่นกรอบเงินลงวางบนโต๊ะพลางใช้ปลายนิ้วนวดบริเวณหัวคิ้วที่รู้สึกปวดหน่วงลมร้อนพัดผ่านเข้ามากระทบกับชายผ้าม่านจนเพย์เยิบไหวเครื่องปรับอากาศในห้องนอนของฉันหยุดทำงานไปดื้อตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่แม่บอกว่าให้ทนร้อนไปสักระยะก่อนเพราะว่าเมื่อต้นเดือนเพิ่งจะจ่ายค่าซ่อมผนังในส่วนที่ถูกปลวกกัดกินไปในความโชคร้ายฉันยังนึกขอบคุณบุญกุศลที่ตัวเองทำมาที่อย่างน้อยเดือนนี้ก็ไม่ใช่เดือนเมษายนบ้านของเรามีฐานะปานกลางอยู่กันแบบพอมีพอกินข้อความชุดนี้ถูกฝังอยู่ในหัวของฉันมาเนิ่นนานแม้ว่าความจริงแล้วฉันจะยังไม่ค่อยแน่ใจนักในนิยามของคำว่าพอมีพอกินหรือรู้ขอบเขตของมันแน่ชัดนักครอบครัวเรามีกัน4คนแม่1ลูก3พ่อไม่อยู่ตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันกับน้องมักถามถึงพ่อบ่อยๆเมื่อตอนสมัยยังเด็กแต่ก็ไม่ได้คำตอบกระทั่งวันหนึ่งพ่อกลับมาขอเงินแม่นั่นก็คือครั้งแรกที่ฉันได้เห็นหน้าพ่อแบบที่ไม่ใช่ใบหน้าในรูปถ่ายซึ่งแอบไปค้นเจอในห้องเก็บของและนอกจากพ่อฉันก็ยังได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่เกาะหนึบอยู่ข้างตัวพ่อด้วยเป็นของแถมเสียงของพ่อที่พรุสวาใส่แม่อย่างเจ็บแค้นเมื่อถูกปฏิเสธการให้เงินยังคงดังก้องอยู่ในรูหูรวมถึงสายตาคู่นั้นที่มองศพกับฉันก่อนจะลับไปในชั่ววินาทีและหลังจากวันนั้นเสียงถามหาพ่อของเราสามพี่น้องก็เงียบลงและก็ไม่เคยดังขึ้นอีกเลย

เราสามคนเกิดห่างกันคนละปีฉันเป็นลูกคนกลางแต่พอได้มายืนเทียบไหล่กันแบบตอนนี้ฉันถึงเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะสูงนำหน้าพี่หนึ่งซึ่งเป็นพี่คนโตไปนิดหน่อยแล้วขณะที่เรากำลังยืนมองสายฝนที่เทกระหน่ำกันด้วยอารมณ์เซ็งๆอยู่นั้นหูของฉันก็ผ่านได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแววแววหูของฉันก็ผ่านได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังแววมาตอนแรกฉันก็คิดว่าตัวเองหูเพี้ยนไปเพราะว่าตอนนี้เสียงฝนแทบจะดังกลบทุกอย่างกระทั่งได้ยินเสียงเดิมนั้นลอยเข้ามาโสดประสาทซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงอะไรไหมพี่หนึ่งหันมามองงงๆใต้ตายังมีรอยคล้ำจากการนอนดึกสองว่าไงนะสองถามว่าพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมสามล่ะได้ยินหรือเปล่ามันน่าจะดังมาจากตรงแถวโน้นน่ะทั้งสองคนขมวดคิ้ว

ี่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่หนึ่งว่าแต่เมื่อกี้ฉันยังพูดไม่ทันจะจบเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นคงเพราะเสียงฝนที่เริ่มซาลงทำให้เสียงนั้นดังชัดเจนกว่าเก่าเสียงเดียวกับที่ฉันได้ยินในตอนแรกเราสามคนมองหน้ากันและด้วยสัญชาตญาณบางอย่างฉันเดินก้าวนำฝ่าปล่อยเม็ดฝนออกจากชายคาไปสู่ด้านนอกโดยมีพี่ใหญ่และก็น้องสุดท้องเดินตามมาติดๆเสียงก้อนกรวดบดกับพื้นรองเท้านักเรียนขณะที่ฉันเคลื่อนฝีเท้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นทีละก้าวทีละก้าวและเมื่อมั่นใจว่าต้นเสียงอยู่ตรงนี้ไม่ผิดแน่ฉันจึงหยิบไม้ที่วางผ้าแถวนั้นขึ้นมามือที่จับไม้ยื่นไปข้างหน้าเขี่ยวเศษผ้ากระสอบที่คลุมลังกระดาษใบหนึ่งอยู่ออกเพื่อดูสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นแล้วฉันก็ได้พบมันแมวสีดำตัวหนึ่งนอนอยู่ในนั้นพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่นว่าเหมียว

ฉันห่อมันไว้ในผ้าขุนหนูผืนเก่าที่กำลังจะถูกเลอะกลายไปเป็นผ้าขี้ริ้วมันเป็นลูกแมวตัวผู้ฉันเดาอายุว่าน่าจะประมาณสัก2เดือนเศษโชคดีที่มันไม่ได้เปียกปอนหรือว่าหนาวสั่นอะไรนักเพราะผืนผ้ากระสอบที่คลุมปากลังเอาไว้แบบที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าตั้งใจแถวบ้านเราไม่มีแมวจรมานานแล้วข้อนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหตุผลแน่ชัดแต่อาจเป็นเพราะว่าละแวกนี้มีหมาจรตั้งกกตั้งเหล่ากันอยู่เพ่นพ่านทั่วไปก็เป็นได้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าเคยเห็นแมวเดินอยู่ตามถนนหรือว่าหลังคาบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อบ่ายที่ได้ยินเสียงร้องแว่วมาตอนหลบฝนฉันจึงประหลาดใจมากเราสามคนพี่น้องไม่มีใครรู้เลยว่าลูกแมวกินอะไรได้บ้างเราไม่เคยเลี้ยงแมวไม่สิอันที่จริงเราไม่เคยได้เลี้ยงสัตว์อะไรเลยด้วยซ้ำแม้แต่ปลาหางนกยูงในอ่างบัวทั้งที่พี่หนึ่งฉันแล้วก็สามล้วนแล้วแต่มีนิสัยรักสัตว์เหตุผลหนึ่งเดียวก็คือเพราะว่าแม่ไม่อนุญาตฉันคิดว่าแม่ไม่ได้เกลียดกลัวสัตว์แต่คงเพราะเหตุผลที่ว่าเราต้องรับผิดชอบดูแลมันนั่นแหละด้วยฐานะพอมีพอกินอย่างที่ว่าลำพังแม่หาเลี้ยงลูก3คนก็เหนื่อยพอแล้วจะให้มาหาเลี้ยงอีกชีวิตเพิ่มก็รังแต่จะหาเหาใส่หัวมาเป็นภาระยุ่งยากเปล่าๆด้วยเหตุนี้พวกเราจึงตื่นเต้นกันมากที่ตอนนี้มีโอกาสได้เห็นสัตว์เลี้ยงตัวนึงอยู่ในบ้านพี่หนึ่งโทรศัพท์ถามเพื่อนในชั้นเรียนมาได้ความว่าลูกแมววัยประมาณนี้ยังคงติดกินนมแต่ก็สามารถทานอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกได้แล้วพี่หนึ่งจึงอาสาออกไปซื้ออาหารสำหรับแมวเด็กจากร้านขายอาหารสัตว์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเวลานี้แม่ยังไม่กลับบ้านพวกเราสามคนซึ่งอาบน้ำแต่งตัวใหม่เรียบร้อยแล้วมานั่งกองรวมกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งปกติใช้สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจต่างๆทว่าวันนี้ความบันเทิงของพวกเราไม่ใช่ละครเย็นหรือว่ารายการเกมโชว์บนหน้าจอโทรทัศน์อย่างเคยแต่คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีขนสีดำเรียบลื่นแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวไม่ยอมหยุดแม้หลังกินอิ่มแล้วฉันจิ้มจมูกสีดำของมันให้มันยกอุ้งเท้าขึ้นตะปบเล่นในตาสีดำสนิทล้อมกรอบด้วยสีเหลืองเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเสียงหัวเราะดังขึ้นอบอวลภายในห้องความผูกพันก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมันน่าเหลือเชื่อเพราะว่าฉันชื่นชอบแมวสีดำมานานแล้ว

สีสันราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนขับให้ดวงตากลมโตเปล่งประกายสุขสว่างสวยงามแปลกใหม่แมวในการ์ตูนหลายต่อหลายเรื่องที่ฉันเคยดูก็ยังเป็นแมวสีดำฉันลูบปลายจมูกสีดำสนิทนั้นอย่างใจลอยความเป็นไปได้ที่แม่จะอนุญาตให้เลี้ยงเจ้าแมวดำตัวนี้มีต่ำเตี้ยเรียดินถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองขอแม่ดูแลมันก่อนในระยะแรกรอจนกว่ามันจะโตกว่านี้แล้วก็รู้จักเอาตัวรอดได้สักหน่อยฉันเชื่อว่าแม่ไม่น่าจะใจร้ายเพราะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีนกบาดเจ็บตกลงมาแถวบ้านแม่ก็ยังดูแลมันจนกระทั่งกลับมาโบยบินได้อีกครั้งเสียงไขกุญแจประตูรั้วดังขึ้นเจ้าแมวดำเคลิ้มหลับไปแล้วในกองผ้าสาววิ่งไปเตรียมรินน้ำเย็นยกมาให้แม่ดื่มหลังกลับมาจากทำงานเหมือนทุกวันส่วนฉันประคองร่างเจ้าแมวดำไว้ลงบนโซฟาขณะที่พี่หนึ่งวิ่งไปรับถุงกับข้าวที่แม่แวะซื้อจากตลาดนัดก่อนกลับบ้านวันนี้รถรามันติดหน้าดูเลยวันนี้แม่ซื้อแกงเขียวหวานไก่ของโปรดกันมาด้วยนะสองอ่ะไปจัดกับข้าวใส่จงใส่จานมาให้เรียบร้อยอ้าวแล้วนั่นอะไรอ่ะประโยคของแม่สะดุดลงเมื่อกองผ้าบนโซฟาขยับไหวพร้อมกับเสียงร้องเล็กๆที่ดังลอดออกมาเราสามคนพี่น้องมองสบตากันโดยพร้อมเพรียงและพี่หนึ่งในฐานะพี่คนโตก็เป็นฝ่ายเริ่มพูดกระอ้อมกระแอ้มขึ้นมาก่อนว่าคือวันนี้ตอนที่หนูเดินกลับบ้านกับน้องน่ะแม่ฝนมันตกหนูก็เลยพาน้องไปหลบฝนอยู่ตรงร้านลุงปั้นแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนแมวมันร้องพอเดินไปดูก็เจอลูกแมวนอนอยู่ในรังอาจจะหลงมารู้ว่ามีคนเอามาทิ้งไว้นั่นจ้ะสิ้นคำบอกเล่าเท่านั้นฉันซึ่งอดรนทนไม่ไหวจึงถือโอกาสพล่องขึ้นต่อว่าให้พวกหนูดูแลมันก่อนเถอะนะแม่ให้มันโตกว่านี้อีกสักหน่อยพอดูแลตัวเองได้ค่อยปล่อยมันไปฉันพูดพลางเดินไปอุ้มเจ้าแมวตัวเล็กในห่อผ้าขึ้นมาไว้ในอ้อมกอดจากนั้นจึงเปิดห่อผ้าที่ล้อมรอบตัวมันออกมาดูสิมันตัวเท่าเมี่ยงแค่นี้เองอ่ะแม่มันฉันเงยหน้าขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตในวงแขนคำพูดที่ตั้งใจจะโน้มน้าวติดชะงักอยู่ในลำคอเมื่อมองเห็นปฏิกิริยาของผู้เป็นมารดาเพราะว่าบัดนี้ดวงตาของแม่นั้นเบิกกว้างริมฝีปากเพย์เยอะค้างเมื่อเห็นสีหน้าแบบนั้นทุกคนก็พลอยตกใจไปด้วยแกคิดบ้าอะไรอ่ะถึงเอามันเข้ามาในบ้านฮะเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอามันออกไปให้พ้นจากบ้านเดี๋ยวนี้แม่ฉันร้องเสียงหลงขณะที่สามกับพี่หนึ่งยืนตะลึงฉันบอกให้เอามันออกไปไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไงทำไมล่ะแม่ก็มันแค่ลูกแมวเองอ่ะขืนปล่อยไปตอนนี้มันก็โดนหมาในซอยกัดตายแน่ๆไหนจะพวกตัวเงินตัวทองในคลองที่ชอบโผล่มาอีกฉันลืมตัวแย่งแม่กลับไปเสียงดังอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและการโวยวายเอตโรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นกันก็ช่างมันไปไรแล้วมันกงการอะไรของแกใครสั่งใครสอนให้แกแมวดำเข้ามาในบ้านฮะใครสั่งใครสอนแกฉันนิ่งอึ้งไม่ใช่เพราะว่าถูกแม่ตะคอกใส่แต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่แม่พูดออกมาเมื่อครู่นี่แม่จะให้เอามันออกไปปล่อยแค่เพราะมันเป็นแมวดำอย่างนั้นเหรอแมวดำเข้าบ้านใครก็มีแต่ความชิบหายมีแต่จะเอาโชคร้ายมาให้แกมีสมองบ้างหรือเปล่าเอามันออกไปปล่อยไกลๆบ้านเราเดี๋ยวนี้คำหยาบคายหลุดออกมาจากปากของแม่ต่อหน้าลูกเป็นครั้งแรกฉันได้แต่ยืนอ้าปากค้างทั้งยังหาเสียงของตัวเองไม่เจอราวกับว่ามันถูกดูดกลืนหายไปในหลุมดำโดยฉับพลันลูกแมวในอ้อมกอดขยับตัวเคลื่อนไหวเพราะเสียงกระโชกโฮกฮากที่กลืนกินกับความสงบแล้วก็เสียงหัวเราะก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิ้นฉันบอกให้แกเอามันไปทิ้งซะไม่เส้นบางอย่างในตัวฉันขาดผึงหลังจากได้ยินคำว่าทิ้งทำไมแม่ถึงจะให้คำนี้ราวกับเจ้าแมวดำไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
เสียงหอบหายใจด้วยแรงอารมณ์สะท้อนกับผนังห้องสีขาวนวลฉันยอมรับว่าตกใจที่ขึ้นเสียงเช่นนี้กับแม่แต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดทุกสิ่งเหลือเพียงความเงียบสงัดฉันจ้องตากับแม่ริมฝีปากเม้มแน่นเข้าหากันจนเจ็บก่อนจะเปิดออกเพื่อพูดประโยคสุดท้ายในวันนั้นหนูจะเลี้ยงมัน

บรรยากาศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกคลุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2 วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่หนึ่งกับสามทั้งสองคนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันซิก่อนฉันไม่เคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเห็นว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวหนึ่งจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็ว2 มือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นที่ประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ชาวนครศรีธรรมราชนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนแห่สักการะพระบรมธาตุเจดีย์หลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่บรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างคึกคักหลังจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกส่งผลให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศต่างหลั่งไหลเดินทางมาสักการะบูชาพระบรมธาตุเจดีย์อย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนร่วมกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุเดินประทักษิณรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจที่มรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติขณะเดียวกันจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เตรียมจัดพิธีเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างสมพระเกียรติโดยจะบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั้งพิธีทางศาสนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเผยแพร่คุณค่าของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั่วทั้งประเทศพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนจัดตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
2: แหมเสร็จสักทีระเบียบสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของหมู่บ้านเรา
3: เก่งจังเลยเจ๊จุ๋มฉันขอสมัครเป็นสมาชิกคนแรกเลยนะ
2: ได้เลยแม่สมัยไปโฆษณาบอกแม่ค้าในตลาดแล้วก็ลูกค้าของแม่สมัยให้สมัครเป็นสมาชิกที่ฉันเลยนะ
3: ได้เลยเดี๋ยวฉันจะชวนทั้งหมู่บ้านมาสมัครสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของเจ๊จุ๋มเลยไม่ต้องห่วง
4: ช้าก่อนค่ะจะตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์จะต้องไปขอจดทะเบียนกับนายทะเบียนในที่นี้ก็คืออบต.เทศบาลหรือท้องถิ่นที่สมาคมตั้งอยู่ก่อนนะคะโดยต้องมีผู้เริ่มก่อตั้งไม่น้อยกว่า7คนและต้องมีการจัดทำข้อบังคับคุณสมบัติสมาชิกและรายละเอียดอื่นๆเป็นต้นหากใครตั้งสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์โดยไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากใครสมัครเป็นสมาชิกทั้งที่รู้ว่าสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายจะต้องถูกปรับเงินไม่เกิน500บาทอีกด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนแม่สมัยให้ฉันไปจดทะเบียนจัดตั้งที่อบต.ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงค่าปรับจ้า
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
5: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอบอยบัวบุญก้มหัวสวัสดี
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้อยู่กับผมพี่บอยและน้อง
8: น้องบัวบุญค่ะและพี่บอย
7: พี่บอยค่ะแม่อันนี้แนะนำตัวไปแล้ว
8: ใช่ค่ะ
7: เดี๋ยวเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเป็นการแข่งขันของคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของคนพิการนะครับทางจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติกนะคร
8: ับ ใช่ค่ะ
7: ตื่นเต้นไหม
8: ตื่นเต้นมากที่สุดเลยค่ะ
7: ครับผมและเชื่อว่าวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นกันตอนนี้ไปพบกับกติกาของเราก่อนครับ
9: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่อัพสกิลขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด3คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
7: และนั่นคือกติกาของเราในรอบนี้นะครับรับประกันความเข้มข้นอย่างแน่นอนครับบัวบุญ
8: เพราะอะไรคะพี่บอย
7: เพราะว่ารอบนี้ทุกคนนั้นจะต้องทำการเฟ้นหาการแสดงที่ตัวเองนั้นถนัดมากที่สุดและต้องทำการอัพสกิลขึ้นไปเพื่อเป็นการสะสมคะแนนนะครับในรอบนี้จาก4คนเราจะคัดเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นใช่ครับผมแต่ก่อนจะไปพบกับผู้เข้าแข่งขันตอนนี้เราไปพบกับผู้ที่จะให้คะแนนกับเราก่อนได้ไหม
8: ได้ค่ะ
7: เอาไปพบกับกรรมการของเราหน่อยครับท่านแรกครับน้องทันท่านที่2ครับพี่ต้องเน่ง
8: พี่อู๋
7: และพี่อู๋จากพ่อกอขอเสียงปรบมือสามท่านหน่อยนี่ครับผมเอาละครับถ้าตอนนี้พร้อมแล้วไปพบกับผู้เข้าแข่งขันของเราในรอบนี้กันได้เลยครับ
8: เชิญเลยค่ะ
10: สวัสดีค่ะอยู่ชื่อเล่นกุ้งอิงนะคะ
11: สวัสดีครับผมชื่อกุญแจตอนเมทัศน์ภักดีคงครับ
12: สวัสดีครับพี่ตุ้มครับ
13: สวัสดีค่ะชื่อไออุ่นนะคะ
7: และนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4คนในรอบนี้นะครับแอบบอกก่อนนะวันนี้จาก4จะเหลือเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับและตอนนี้การโชว์ของพวกเขาพร้อมอยู่แล้วครับพบกันได้ในช่วงของ Media Quiz Show และเป็นโชว์แรกของกุญแจสอนครับ
6: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
14: I02กุญแจซอนเมทัศน์ภักดีคง
11: ครับนี่คือสถานที่ที่มาชมของจังหวัดชุมพรของเพื่อการเที่ยวท่องเที่ยวในชุมพรนะครับนี่คือสถานที่มาชมของพระองค์ท่านเองนี่คือศาลล่างซึ่งเป็นสถานที่ที่มาชมของพระองค์ท่านครับแล้วก็นี่คือเรือรบหลวงของที่สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถ่ายรูปนะครับนี่คือสถานที่พิพิธภัณฑ์เหมือนกันแล้วก็นี่จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ติดทะเลนะครับนี่คือกรมหลวงชุมพรครับนี่พิพิธภัณฑ์อยู่ตั้งอยู่บนฝั่งบนนะครับนี่คือหาดไซรีนี่ครับหาดไซรีไปดูทิวทัศน์สวยไหมครับทุกคนนี่ครับถ้าใครแบบมาเที่ยวชุมพรมาเที่ยวกันได้นะครับนี่คือเกาะรังนกเกาะรังนกที่เป็นเกาะที่มีรังนกคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยครับเป็นไงขอให้เดินทางโดยสวยครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมีอีกก็คือนี่ครับกล้วยเล็บมือนางของชุมพรเป็นอบน้ำผึ้งครับอยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ
7: หมดเวลาแล้วโอ้โหกรรมการของเราบ้างดีกว่าครับว่าไกด์ของเราคนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อูครับเชิญครับ
15: พี่อูเชิญค่ะของน้องกุญแจซอนก็เป็นอีกปรากฏการณ์นึงเนาะที่เราได้เห็นความสามารถของน้องที่เป็นไกด์นำเที่ยวได้เลยเพราะว่าน้องมีการเตรียมการแสดงตรงเนี้ยที่ดีมากนะคะก็ชอบค่ะขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยครับ
16: กุญแจซอนเตรียมตัวมาดีนะคะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยกุญแจซอนจำรายละเอียดได้เป๊ะมากแต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการเปิดกุญแจซอนต้องไม่ลืมว่าเวลาที่เราจะเปิดเรื่องอะไรก็ตามนะคะเราควรจะต้องเปิดด้วยยังไงเช่นว่าวันนี้ผมจะนำเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะคือตรงนี้ต้องพูดให้ชัดเจนมากๆไม่ต้องรีบนะคะฝากตรงนี้ไว้ให้ปรับปรุงค่ะ
7: คุณไม่ต้องเหน่งนะครับ
17: คุณแจซอนอาจจะพูดช้าลงหน่อยแล้วเข้าใจว่าตื่นเต้นแล้วก็อาจจะหันมาสบตาเราสักนิดนึงหรือแบบหันมามองคุณผู้ฟังสักนิดนึงหรือคุณผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสกับหน้าจอแล้วเหมือนใช่เพราะว่ามันน่าสนใจทั้งรูปภาพน่าสนใจทั้งของเลยถ้าสมมติว่าเราเตรียมความพร้อมมาในระดับหนึ่งอะค่ะทันเชื่อว่าภายในระยะเวลา1นาทีอะเราจะกำหนดได้ว่าโอเคถึงช่วงนี้มันจะเป็นภาพนี้ถึงช่วงท้ายเราจะปิดจบประมาณนี้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก็จะช่วยให้คุณแจซอนอะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจในการนำเสนอมากยิ่งขึ้นค่ะ
7: ครับขอบคุณครับครับเอาละครับและโชว์ถัดไปครับเป็นของน้องอุ๋งอิงครับ
18: อิงค
14: ่
18: ะ
14: I01 อุ๋งอิงพรชนกมีโชค
19: อุ๋งอิงใส่ชุดออกกำลังกายเล่นฮูลาฮูปตามจังหวะเพลงเธอใส่เอวหมุนฮูลาฮูปพร้อมยกมือเต้นและหมุนรอบตัวตามจังหวะเพลง

0: เดี๋ยวสอบถามกรรมการของเราดีกว่าว่าถูกใจมากน้อยขนาดไหนกรรมการต้องทานเชิญเลยครับ
1: Amazing มากคืออัพสกิลไปมากๆเพราะว่าแค่เล่นไม่ให้มันหล่นเนี่ยก็คือยากอยู่แล้วแล้วแบบอันนี้คืออินเนอร์เขายังมาอีกนิดนึงถ้าสมมติว่าเขาล่อนเอวโดยที่เขาล่อนกับอันนี้คือจะแบบว้าวเกินไปมากเลยนะคะแต่ว่าแค่นี้ก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เป็นโชว์ที่สนุกมากๆเลยค่ะ
2: พูดง่ายๆคือโชว์นี้มีจุดเริ่มต้นที่ดีมีการพัฒนาไปกราฟของโชว์มีการเคลื่อนไหวตลอดนะคะดีมากๆนิดเดียวเท่านั้นเองคือถ้าซ้อมจับเวลาแล้วก็ตอนจบหาลูกจบสักตรงหนึ่งให้อยู่ในเวลา1นาทีจะเพอร์เฟกต์เลยค่ะ
3: เป็นอีกโชว์หนึ่งที่เห็นว่าน้องอุ้งอิงมีทักษะในการใช้ฮูลาฮูปแล้วก็มีการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะคะพร้อมที่จะแจกความสดใสและรอยยิ้มให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณพี่อูครับผม
4: ขอบคุณค่ะ
0: และโชว์ถัดไป
4: และต่อไปพี่ตุ้มค่ะ
0: พี่ตุ้มครับผม
5: ไอ03ตุ้มอนุรักษ์จันรอด
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ผมไม่ได้มาขายของครับแต่วันนี้ผมอยากมาเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการทุกท่านครับรายได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งเราจะนำไปสู่การจ้างงานคนพิการครับเพื่อให้พวกเขามีรายได้ที่มั่นคงมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมครับสินค้าที่ผมนำในวันนี้นะครับคือยางยืดเพื่อสุขภาพครับเป็นผลิตภัณฑ์ของคนพิการจากสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกครับใช้งานง่ายใช้งานคล่องพกพาสะดวกไปที่ไหนก็ได้ครับที่สำคัญราคาเพียง99 บาทเท่านั้นครับทุกท่านอาจจะมองว่าสินค้าตัวนี้อาจจะเล็กดูธรรมดาแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าสินค้าตัวนี้มีพลังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนพิการได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นทุกท่านครับผมขอเชิญชวนทุกท่านก้าวเท้าขึ้นมาครับมาร่วมกันมาหยิบซื้อสินค้าตัวนี้เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมและให้สังคมนี้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับ
0: หมดเวลาแม่อะยิ่งเดี๋ยวลองไปถามกรรมการของเราหน่อยดีกว่าครับเชิญพี่ต้งเหน่งก่อนเลยครับผม
4: ต้งเหน่งค่ะ
2: หลังจากที่เกริ่นนำมาดีแล้วแล้วก็ปูมาดีแล้วทั้งหมดคือยางยืดเนี้ยคืออะไรจริงๆแล้วน่าจะนำเสนอสักนิดนึงว่ายางยืดนี้เพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ซื้อไปจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็วิธีนำเสนอสั้นๆสักไม่กี่วินาทีก็พอนะคะแล้วก็บอกว่าที่เหลือก็สามารถดูตามได้ในแผ่นพับที่ให้ไปด้วยนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็จะทำให้การนำเสนอนี้สมบูรณ์แบบนะคะฝากไว้ให้ไปพัฒนานะคะ
1: สิ่งที่ท่านอยากเสริมก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นกับเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปลี่ยนจากการที่เราอาจจะไม่ต้องเดินบ่อยมากนักแต่ว่าเปลี่ยนกับการอยู่กับที่เราก็อาจจะลองหยิบยางยืดอ่ะมายืดดูก็ได้การได้เห็นวิธีการเล่นมันทำให้คนอยากที่จะเล่นแล้วก็อยากที่จะแบบไปซื้อเลยด้วยราคาด้วยคุณค่าด้วยการที่เราจะได้สนับสนุนคนพิการแล้วก็ด้วยการเห็นว่าหูมันแบบหลากหลายสีแล้วมันยืดได้เยอะมากมันน่าจะสร้างกล้ามเนื้อมันทำให้คนเห็นภาพมากขึ้นใช้จากสิ่งของที่มันตั้งอยู่เฉยๆอะค่ะให้เป็นประโยชน์ในการนำเสนอก็จะทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
3: ดูแล้วคือสินค้าน่าสนใจแต่ว่าถ้าพี่ตุ้มสาธิตให้เขาเห็นเลยว่าทำอะไรได้บ้างจากที่เราอยากซื้อเนี่ยมันเป็นการส่งต่อได้อีกที่พี่ตุ้มบอกว่าสามารถช่วยคนพิการต่อได้อีกเพราะว่าเป็นสินค้าของคนพิการเองตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราอยากจะซื้อเพราะว่าใช้ได้แล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือให้กับคนพิการต่ออันนี้ก็เป็น2จุดประเด็น2ที่ที่น่าสนใจแล้วก็พี่ตุ้มก็น่าจะต่อยอดในการฝึกฝนในการพูดแล้วก็สื่อสารให้กับคนทั่วไปได้รับรู้ว่าของสิ่งนี้มันดียังไงค่ะ
0: ครับขอบคุณครับผมเอาละครับและสำหรับการแสดงโชว์ถัดไปครับเป็นของน้องไออุ่นครับ
5: ไอ05ไออุ่นไออุ่นองอาจเกียรติยศ
7: สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงไออุ่นอยากเต้นนะคะได้ดูฝนมีมาจินูนแล้วก็แม่จับเต่าด้วยนะคะเต็มมากที่ภาคอีสานค่ะเต็มน่ารักจนไออุ่นน่ารักไปหมดเลยค่ะ
8: ไออุ่นใส่ชุดชาวนา เต้นตามจังหวะเพลง

0: เดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเรากันหน่อย
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มที่ใครก่อนดีจ๊ะ
1: เอาค่ะพี่อู๋ค่ะ
0: พี่อู๋ก่อนเลยครับผม
2: น้องไออุ่นก็มีการเปิดจั่วหัวมาด้วยนะคะมีเปิดรายการมาว่าไออุ่นอยากเต้นก็ทำให้กรรมการอยากเห็นแล้วว่าไออุ่นเต้นยังไงก็เป็นการแสดงที่น่ารักแล้วก็ส่งความสุขให้กับผู้ชมได้ทุกคนนะคะ
0: ขอบคุณพี่อู๋ครับ
3: เป็นโชว์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในแง่ที่ว่ามีการเกริ่นบอกก่อนว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะคะให้เราได้เข้าใจจริงๆถ้าเราจับเวลาให้พอดี1นาทีแล้วก็คิดท่าจบให้ลงเป๊ะๆ เลยเนี่ยโชว์นี้จะสมบูรณ์มาก
0: ๆขอบคุณต้องเด่นครับผม
4: ขอชื่นชมในไหวพริบแล้วก็ขอชื่นชมในการเอาคำแนะนำต่างๆมาพัฒนาค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นโชว์ที่น่ารักแล้วก็น่าติดตามมากๆค่ะ
0: ขอบคุณพี่ธันนี่ด้วยเอาล่ะครับและนี่คือโชว์สุดพิเศษของน้องไออุ่นครับ
5: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
0: คุณผู้ชมครับและนั่นคือโชว์ในรอบเก็บคะแนนของเราในรอบนี้นะครับผมต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นงัดเอาการอัพสกิลขึ้นมาเป็นอย่างดีเลยถูกใจไหม
1: ถูกใจมากเลยค่ะ
0: รอบนี้นะฮะยังเป็นรอบที่สามารถเก็บคะแนนได้ก็คือการตอบคำถามนะครับและคำถามของเราครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: และรอบนี้มีความพิเศษหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเราจะมีผู้ที่ดูแลหรือว่าผู้ปกครองนั้นเข้ามาร่วมพูดคุยให้คำปรึกษาเป็นไกด์ไลน์ให้กับน้องๆของเราได้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวทีละท่านก่อนเลยครับเชิญครับ
1: เชิญค่ะ
6: สวัสดีค่ะชื่อแม่นกค่ะคุณแม่ของน้องอุ้งอิงค่ะ
7: สวัสดีค่ะแม่จีนะคะคุณแม่ของน้องกุญแจซอนค่ะ
8: สวัสดีค่ะแม่ของตุ้มชื่อสายลมค่ะ
9: สวัสดีค่ะทิติพรนะคะแม่ของไออุ่นค่ะ
0: เอาละครับสำหรับคำถามในรอบนี้ต้องทำงานกันเป็นทีมแล้วนะครับ
1: คุ
0: ณแม่คุณลูกนะครับแม่นกกับอุ้งอิงพร้อมนะครับเป็นคำถามต่อเนื่องฟังแล้วตอบได้เลยนะครับผมเอาละครับคำถามนี้คำถามแรกครับสิทธิคนพิการทางการศึกษาให้เรียนฟรีตั้งแต่ระดับใดจนถึงระดับใดครับมีเวลา1นาทีเริ่มครับ
1: เริ่มเลยค่ะ
6: เรียนฟรีตั้งแต่ระดับไหนที่หนูบอกกับแม่เรียนฟรีถึงไหนลูกพูดเลยลูกพูด
0: ระดับไหนฮะตอบได้เลยครับพูดได้เลยครับผม
10: เสียค่าจ่ายค่ะ
0: ครับระดับไหนครับผม
6: ระดับไหนลูกเรียนจนถึงไหนเรียนตั้งแต่ไหนที่หนูพูดกับแม่เรียนตั้งแต
10: ่ดับ
6: เรียนตั้งแต่
10: ดับ
6: หนูเรียนเนอะหนูเรียนนะ
10: ลู
6: กเออรู้แล้วลูกที่หนูบอกอะเรียนถึงระดับไหนเรียนตั้งแต่เริ่มอะไรลูกเรียนตั้งแต
0: ่
6: หนูเรียนพูดออกมาลูกพูดออกมาจนถึงอะไรลูก
10: พูดถึง
6: อะไรคิดดีใจเย็นๆ
0: เวลาผ
6: ่
0: านไปแล้วครับ
6: จนถึงไหนลูกจนถึงไหนลูกสอนรามเรียนจบอะไร
10: ปริญญาโท
6: เอาใหม่ลูกเอาใหม
10: ่ปริญญาโท
6: ไม่ใช่ลูกเอาใหม่
0: ขอเฉลยนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญานะฮะปริญญาตรีนะครับผม
6: ใช่ไหมลูก
0: และคำถามต่อเนื่องหน่อยนะครับปริญญาตรีเนี่ยเขาเปิดสอนหลักสูตรหรือว่าคณะใดบ้างครับ
6: หลักสูตร
1: หมดเวลาแล้ว
0: ครับแม่จีกุญแจซอนนะครับถ้าพร้อมแล้ว1นาทีจับเวลา
11: ครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งแต่แรกเกิดครับตั้งแต่เรื่องแรกเรื่องพิการก่อนแล้วก็จนถึงปริญญาตรีขอรับ
0: เอาละฮะอันนี้ถูกต้องนะครับถึงปริญญาตรีนะครับผมคำถามเลยฮะและในปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรหรือคณะใดบ้าง
11: ที่ผมรู้ก็คือมีศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์แล้วก็นี่คือสาขาในรับเงินหนุนที่ขาดแคลนและสาขาที่ขาดแคลนอื่นๆเช่นสารสนเทศพยาบาลแพทย์แล้วก็สัตวแพทย์ครับแล้วก็มีคำถามอื่นอีกไหมได้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเกษตรศาสตร์แล้วก็เนื่องได้ดีแล้วก็เอาเป็นแล้วก็เป็นนิเทศศาสตร์ครับทุกคณะเลยครับที่เราครอบเข้ากรรมการครับขอบคุณครับ
0: หมดนะฮะหมดแล้วนะครับผมครับเวลายังมีอยู
1: ่หมด
0: เวลาโอ้โหคุณตุ้มคุณแม่สายลมมีเวลาให้1
1: นาที
0: ถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
1: เริ่มเลยค่ะ
12: ครับ
1: ตุ้มตอบ
12: สำหรับสิทธิทางการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับเฮ้ยแม่จำไม่ค่อยได้แม่บ้านไหนดิ
1: ตั้งแต่
12: ไหนนะ
1: อนุบาล
12: อ๋อตั้งแต่อนุบาลผมนึกออกแล้วสิบปีคนพิการเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีในการเรียนฟรีเมื่อพบความพิการก็มีความพิการตั้งแต่เด็กส 3
0: เอาละครับจนถึงปริญญาตรีนะครับคำถามถามต่อนะครับในปริญญาตรีเปิดสอนหลักสูตรหรือคณะใดบ้าง
12: คณะสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์แพทยศาสตร์เกษตรศาสตร
5: ์พี่ต้องเหน่งน้องทันลุ้นคำตอบ
12: อุตสาหกรรม
1: อย่าถามแม่นะแม่ไม่รู้เลย
12: ครับแม่เอาครับได้ใช่ไหมครับจะได้ไหมเหรอ
0: ยังมีเวลาอยู่นะครับ
12: สังคมศาสตร์คณิตศาสตร์แพทย์ไม่ออกครับ
0: ยังพอมีเวลาอยู่ครับ
1: หมดเวลา
0: หมดเวลาครับผมแม่นกน้องไออุ่น1นาทีพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: จับเวลา
1: ค่ะ
13: ไออุ่นหนูได้เรียนฟรีตั้งแต่ชั้นอะไรคะ
10: 1ถึง4ค่ะ
13: ชั้นอะไรชั้น
10: ชั้น6ค่ะ
13: เรียนชั้นอะไร
10: เรียนชั้น4
0: ตั้งแต่ไหนถึงไหนครับ
13: โรงเรียน
10: โรงเรียนชุลาดอสแก
13: อันนั้นคือชั้นอะไร
10: ชั้น1ถึงม .6 ค่ะป .6 ค่ะ
13: แล้วชั้นตอนมัธยมปลายเรียนที่โรงเรียนอะไรคะ
10: เรียนที่โรงเรียนพิบูลมังสาสารค่ะ
0: คำตอบในนี้คือเป็นปริญญาตรีนะครับอนุบาลถึงปริญญาตรีนะครับถามต่อนะครับในปริญญาตรีเนี่ยเปิดสอนหลักสูตรหรือคณะใดบ้างครับพอทราบไหมครับ
13: ปริญญาตรีหนูเรียนจบคณะอะไรมาคะ
10: จบคณะหักกรรมศาสตร์ค่ะ
13: ก็คือว่าปริญญาตรีมีสอนคณะค่ากรรมศาสตร
0: ์มีอื่นอีกไหมครับคุณแม่
13: ให้แม่ตอบได้ด้วยใช่ไหม
0: ตอบได้หมดเลยครับทุกคณะเลยครับ
13: อ๋อเหรอ
0: ที่เปิด
13: ก็การ
0: หมดเวลาลุ้นกันเต็มที
1: ่มากเลย
0: นะครับและนี่คือคู่สุดท้ายของเรานะครับน้องไออุ่นกับคุณแม่นกครับต้องบอกว่าคำถามนี้แอบเข้มข้นอยู่เหมือนกันเลยนะครับน้องทันฮะเป็นยังไงครับรอบนี้ครับคำถาม
4: ก็รอบนี้ลุ้นกันทุกครอบครัวเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่มันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานซึ่งก็เชื่อว่าผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็คือศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีเลยแล้วก็บางท่านนี้ก็คือมีการแบบว่าให้รายละเอียดชื่อคณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้เห็นในมุมมองของการช่วยเหลือในครอบครัวแล้วก็ได้เห็นถึงการใส่ใจในความรักแล้วก็ให้เรียกว่าให้การเข้าถึงการศึกษากับลูกๆภายใต้ข้อจำกัดที่พวกเขาอาจจะมีอยู่ค่ะ
0: ขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้องเหน่งครับ
3: เอาจริงๆนะคำถามที่1คิดว่าทุกท่านทราบแต่พอตื่นเต้นปุ๊บมันจะหายไปเพราะว่าเราย้ำเรื่องสิทธิของคนพิการมาหลายครั้งมากแล้วก็สิทธิทางการศึกษาเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วคิดว่าทุกท่านทราบดีแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ความตื่นเต้นบางทีก็ทำให้เราหลงลืมไปบ้างนะคะแต่มีอะไรก็โทร1300ได้
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับผมและสุดท้ายนะครับเราจะไปฟังทั้งคอมเมนต์นะครับแล้วก็คำตอบแบบตรงประเด็นจากพี่อู๋ครับ
2: ในเรื่องของสิทธิในการศึกษาเนี่ยก็ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงอว.หรือว่ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของคนพิการโดยตรงทุกคนนะคะตรงนี้เนี่ย เราให้การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นขั้นพื้นฐานก็คือประถมวัยจนถึงระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็ในตรงส่วนนี้เนี่ยคนพิการจะได้รับการเรียนฟรีแต่ในระดับของปริญญาตรีเนี่ยกระทรวงอว.ก็จะมีประกาศออกมานะคะว่าในแต่ละสาขาวิชาหรือว่าหลักสูตรที่จะเรียนเนี่ยก็จะมีเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการที่จะเรียนฟรีตรงนี้ด้วยแต่ว่าแต่ละเงินอุดหนุนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญหรือว่าขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการศึกษาในสาขานั้นๆหรือว่าหลักสูตรนั้นๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณคอมเมนต์ของพี่อู๋นะครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผมถึงช่วงเวลาแห่งความหนักใจอีกแล้วครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องคัดเอาคนเข้ารอบถัดไปเพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะมี1คนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนเป็นไงฮะลุ้นนะ
10: ลุ้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: เอาจริงๆอยากให้เข้าทุกคนเลยนะครับบุญนะฮะและผมจะขอประกาศนะครับ3รายชื่อต่อไปนี้เข้าสู่รอบถัดไปครับคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป ขอแสดงความยินดีกับ
5: อุ้งอิงยืนนิ่งกุญแจซอนตุ้มไออุ่นยืนก้มหน้า
0: ตุ้มครับ
5: ตุ้มยกมือไหว
0: ้กุญแจซอนครับ
5: กุญแจซอนยิ้มแป้นยกมือไหว
0: ้เอาละฮะตอนนี้ผู้ชายเข้า2ต้องคัดจากผู้หญิงทั้ง2คนเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น
14: ใช่ค่ะ
0: รายชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้คือผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับ
5: ไออุ่นยืนลุ้นก้มหน้าตัวเกรงอุ้งอิงประสานมือยืนนิ่ง
0: ไออุ่นครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง3คนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับน้องอุ้งอิงสักครั้งหนึ่งนะครับผมสุดยอดมากเลยครับอุ้งอิงครับและผมเชื่อว่าวันนี้นะฮะเขาเรียกเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของอุ้งอิงแล้วนะครับว่าเขาทำได้นะฮะและถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญนะครับผมเชื่อว่ายังมีอีก3ท่านที่อยากจะพูดคุยกับพวกเราเป็นการแนะนำทิ้งท้ายในวันนี้นะครับผมขอเรียนเชิญฮะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับ
4: ต่อให้แม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อในรายการเนาะแต่ว่าอุ้งอิงเก่งมากๆอยากให้ชื่นชมในตัวเองแล้วก็พี่เชื่อว่าออกไปอ่ะอุ้งอิงก็จะได้พัฒนาทักษะอื่นๆอีกมากขึ้นแล้วก็ไว้มีโอกาสเราได้แบบมาพบกันใหม่สำหรับการแสดงพี่ก็จะรอชมการแสดงของอุ้งอิงในครั้งถัดๆไปถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะ
2: ของน้องอุ้งอิงน้องมีความเต็มที่ในการแสดงแล้วก็พี่มองว่าหนูสามารถต่อยอดในการแสดงของหนูได้อีกเนาะอยากเห็นในครั้งหน้าของหนูว่าจะมีอะไรมานำเสนอถ้าหนูเข้ามาเวทีนี้อีกก็ยินดีต้อนรับที่จะมาพัฒนาแล้วก็มาเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันนะคะ
3: อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณทั้ง4ท่านที่แสดงความสามารถแสดงทักษะด้วยความสุขในทุกๆโชว์นะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมด้วยขอบคุณมากๆค่ะ
0: ขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับส่วนครั้งหน้านะครับเราจะกลับมาให้กำลังใจนะครับสำหรับคนหูหนวกกันนะครับสำหรับการคัดเข้ารอบต่อไปนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
15: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
16: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
14: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
17: English please press 1
18: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
19: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
20: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
19: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
20: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
21: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องการนอนหลับนะผมต้องบอกว่าแต่ก่อนเลยสารภาพนะตอนสมัยเรียนจบใหม่ๆเป็นวัยรุ่นแล้วก็จนกระทั่งมีลูกนะต้องบอกว่าเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องการนอนเท่าไหร่เพราะว่าจำได้ว่าตอนเรียนเนี่ยโต้รุ่งอ่านหนังสือมาหรือทำงานส่งอาจารย์เนี่ยส่งไปเสร็จปุ๊บนะผมจำได้เลยตอนเช้าอ่ะทำทั้งคืนนะแล้วตอนเช้ามาส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไปเตะบอลกับเพื่อนได้เลยแล้วธรรมดาเลยไม่มีอะไรอาจจะอีกวันนึงอาจจะง่วงเร็วนิดนึงเท่านั้นเองแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นนะขึ้นเลข4เลข5เนี่ยโดยเฉพาะเลข5เนี่ยจะบอกได้เลยว่าการนอนเนี่ยแม้กระทั่งวันเดียวนะแล้วไม่ใช่โตลุ่งนะตอนนี้โตลุ่งไม่ไหวละสมมุติว่าผมนอนแบบเลยเที่ยงคืนไปส่วนตัวนะอันนี้พูดถึงสิ่งที่ผมเจอประสบการณ์ตรงเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหอีกวันนึงนี่ต้องเรียกว่าพังคำว่าพังคือไงอย่างแรกนะผมจะเป็นแพ้อากาศมันจะจามมันจะแบบน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยอย่างที่สองเนี่ยมันจะความคิดมันจะไม่เฟรชเลยอ่ะมันจะแบบง่วงแล้วมันก็จะแบบไม่ productive เลยมันเหมือนวันนั้นทั้งวันเราจะทำงานได้ไม่ค่อยดีทำงานได้ไม่ค่อยปลอดโปร่งแล้วก็บางทีเผลอไม่ทำงานเลยเป็นวันที่แบบเฟลไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนดึกมักจะส่งผลเสียกับเรื่องการงานแล้วผมก็อ่านหนังสือนะเขาก็พบว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องการงานอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะสุขภาพกายเนี่ยถ้านอนดึกบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อร่างกายนะเห็นชัดๆอย่างนึงคือน้ำหนักขึ้นนะทั้งนี้มันเป็นเรื่องการนอนไม่ใช่การกินเนี่ยผมเดาว่าระบบย่อยอาหารอะไรมันก็คงทำงานได้ไม่ค่อยดีแล้วมันก็ทำให้เราอยากกินนู่นกินนี่สุขภาพใจที่ผมเจอบ่อยคือมันจะหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ประเด็นเนี่ยผมคิดว่าที่วันนี้อยากจะมาชวนคุยเนาะเราทำไงให้มันนอนหลับได้ดีทำไงให้เรานอนหลับได้เร็วโดยเฉพาะคนที่อาจจะนอนยากเนี่ยผมแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะผมเป็นคนที่โชคดีเป็นคนนอนหลับง่ายแต่ก็ต้องอาศัยอ่านหนังสือด้วยนะเราจะเริ่มรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนด้วยนะพูดแบบนี้นะบางทีประเด็นของการนอนหลับดีไม่ดีไม่ใช่แค่กิจกรรมตอนก่อนนอนเท่านั้นนะกิจกรรมหลังตื่นนอนเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันข้อหนึ่งเลยสำหรับผมนะผมก็อ่านเจอในหนังสือแหละผมไม่ใช่เป็นกูรูไม่ใช่คุณหมออะไรต่างๆแต่มีคำแนะนำเยอะมากแล้วผมก็ทำนะคือตื่นให้เป็นเวลาเดิมทุกวันหลายคนทำแบบนี้ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ตื่นเช้า 6:30 เพราะต้องไปทำงานนู่นนี่นั่นวันเสาร์อาทิตย์นี่นอนสัก 3:00 ตื่นเที่ยงอะไรเงี้ยคือพอมันเป็นแบบนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าbiological clock ก็คือนาฬิกาชีวภาพเรามันจะสับสนนะขึ้นร่างกายเราจะงงว่าเอ๊ะทำไมบางวันตื่น 6:30 บางวันตื่นเที่ยงบางวันตื่น 3:00 อะไรเงี้ยไม่ดีถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามตื่นให้มันเวลาเดิมถึงแม้ว่ามันจะมีความจำเป็นในการนอนดึกนะตอนนี้ผมจะตื่น 6:30 ทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ยกเว้นวันที่แบบต้องไปส่งลูกตอนเช้าที่สนามบินต้องออก 2:00 3:00 อะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นนานๆทีไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์กับวันธรรมดาเนี่ยผมตื่นพอๆกันอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรานอนหลับได้ดีนะเพราะว่าเราจะจำเวลานอนได้แล้วผมก็จะง่วงในเวลาเดิมๆมันจะไม่ใช่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ง่วงแบบ1:00วันธรรมดาง่วง4:00ไม่มีอันที่2เนี่ยคือมีคนแนะนำเยอะมากนะครับในหนังสือพูดเยอะมากคือพยายามนะถ้าเป็นไม่ได้ตื่นเช้ารับแสงแดดหน่อยประมาณสักไม่ต้องเยอะอะสัก10-30นาทีอะหลังตื่นนอนเนี่ยมันก็ทำให้ในนาฬิกาชีวภาพเราทำงานดีนะเพราะว่าแสงแดดตอนเช้าเนี่ยกระตุ้นให้เรามีไอสารที่มันทำให้เราได้นอนได้ดีคือเมลาโทนินนะเรารับแสงแดดตอนเช้าเนี่ยมันไปส่งผลตอนเย็นตอนช่วงค่ำๆเนี่ยพอแสงแดดมันหายไปปุ๊บเนี่ยเมลาโทนินมันจะหลั่งออกมาครับเมลาโทนินนี่แหละคือตัวที่

ทำให้เรานอนได้ดีอันนี้คือตอนเช้านะเห็นไหมสองข้อแรกนี่เป็นเรื่องตอนเช้านะไม่ใช่เรื่องก่อนนอนนะคือหนึ่งตื่นตรงเวลาสองรับแสงแดดข้อสามอันนี้ก็เป็นเบสิกเลยผมเห็นหลายคนเป็นเลยซึ่งตัวผมเองเนี่ยแต่ก่อนเคร่งครัดกว่านี้ด้วยแต่เดี๋ยวนี้ก็พยายามลดนะคือสกรีนไทม์แสงในหน้าจอเนี่ยผมว่านะจากที่อ่านหนังสือมานะอย่างน้อยๆสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอย่าใช้มือถือครับบางคนบอกไม่มือถือก็ได้แท็บเล็ตไม่เอาฮะสกรีนคือที่หน้าจอคอมอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับถ้าต้องใช้หูงานด่วนหัวหน้าสั่งลดความสว่างลงนิดนึงครับหรือลดแสงสีฟ้ามันจะมีโหมดลดแสงสีฟ้าแต่ว่าไม่จำเป็นอย่าทำแต่ก่อนเนี่ยผมเคร่งครัดขนาดที่ว่ามือถือผมจะไม่เข้าห้องนอนเลยไม่ใช่แค่ไม่เข้าห้องนอนนะแต่ก่อนมือถือผมเอาไว้ข้างล่างเลยครับผมนอนชั้น2มือถือผมอยู่ชั้น1เอาแล้วคนโทรมาไม่รู้ไงก็ดีแล้วไงแต่พอตอนหลังเนี่ยต้องเอามาเข้าห้องนอนเพราะว่าเผื่อคุณแม่โทรมาตอนคืนถ้ามันเป็นเรื่องด่วนเราก็ไม่อยากที่จะแบบติดต่อไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ก็พยายามนะปิด notification line เลยอะไรเงี้ยอย่าให้มันดังตลอดทั้งคืนไม่ดีผมทำอันนี้ผมทำนะครับแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปใช้ก่อนสัก1ชั่วโมงอ่ะข้อ4นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมทำแล้วผมก็ไปอ่านหนังสือมานั่นแหละแล้วก็มาทำแล้วมันเวิร์กเนี่ยก็เลยอยากเอามาแชร์นะครับคือพยายามทำกิจวัตรก่อนนอนที่ผมทำนะอย่างแรกนะเขามีงานวิจัยมาผมก็ทำตามอาบน้ำอุ่นคือผมไม่ถึงกับขนาดแช่ออนเซ็นหรือแช่อ่างน้ำอุ่นนะไม่แต่ว่าผมอาบน้ำอุ่นก่อนนอนหรืออันนี้ผมทำประจำเลยอ่านหนังสือมีคนบอกอ่านหนังสือแล้วง่วงผมก็บอกนั่นเลยอ่านเลยฮะแล้วตอนนี้ผมบอกเลยนะสำหรับผมเนี่ยหนังสือเหมือนยานอนหลับผมเคยมีบางวันแบบกลับมาดึกหน่อยแล้วเพลินภรรยานอนหลับแล้วก็เลยไม่ได้อ่านหนังสือมันจะนอนไม่ค่อยดีอ่ะมันจะพลิกตัวไปมาเลยเพราะว่ามันเหมือนกับยังไม่ได้อ่านมันเหมือนกับนอนมันผิดกิจวัตรซึ่งปกติก็ไม่ได้เกิดบ่อยหรอกปกติผมก็จะพยายามกลับบ้านเร็วหน่อยแล้วก็อ่านหนังสือกิจวัตรผมจะคือไปอาบน้ำก่อนนะอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่านหนังสือเลยอาจารย์อ่านนานแค่ไหนผมอ่านจนง่วงฮะง่วงประมาณว่าอ่านชักไม่รู้เรื่องฮะแล้วผมก็ปิดไฟนอนนะระยะหลังเนี่ยภรรยาผมทําแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เวิร์คเปิดเพลงเบาๆแล้วเลือกเพลงนะเดี๋ยวนี้มันมีเพลงใน YouTube อ่ะเพลงก่อนนอนน่ะคุณอย่าไปเปิดเพลงร็อกแบบโอ้โหเสียงดังอะไรเงี้ยอันนี้มันกระตุ้นเกินไปนะผมจะทำกิจวัตรพวกนี้อ๋อแล้วผมมีเขียน Gratitude Journal ด้วยก่อนปิดไฟขอบคุณแล้วก็มีอีกนิดนึงแถมเพิ่งเริ่มทำปีนี้เขียนสิ่งที่มันตรงกับ Personal Value ของผมมี Personal Value 3ข้อคือเรื่องของการทำอะไรที่มีความหมายผมก็บอกว่าวันนี้มันมีอะไรบ้างที่ผมทำแล้วผมรู้สึกว่ามันมี Meaningful มันมีความหมายอันที่2คือทำอะไรที่Gratitudeก็คือ Gratitude Journal นั่นแหละทำอะไรที่ผมรู้สึกขอบคุณPersonal Value ที่3คือเรื่องของ Learning ผมวันนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆอะไรบ้างผมก็จะเขียนอันที่5นะเรื่องอุณหภูมิห้องคือมีงานวิจัยเหมือนกันนะผมอ้างเองไม่ถูกนะแต่ผมจำได้ว่าผมอ่านหนังสือมาคือเขาบอกว่ามันควรจะมีความเย็นระดับนึงคราวนี้ความเย็นมันขึ้นอยู่กับคนแหละแต่ถ้าห้องนอนร้อนเนี่ยจะนอนไม่ค่อยดีถ้าเป็นไปได้ก็ปรับถ้าใครพอมีสตังค์แบบอยู่ในห้องแอร์ได้ก็อันนี้ก็ง่ายหน่อยชีวิตก็ง่ายหน่อยแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยผมคิดว่าพัดลมช่วยได้นะอย่าปล่อยให้โอ้โหนอนเหงื่อแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลับต้องทำให้ห้องมันเย็นผมเอียงไปทางเย็นมากกว่าร้อนนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะปรับอุณหภูมิห้องที่ค่อนข้างเย็นผมก็ห่มแต่ให้อุณหภูมิมันเย็นอันนี้จะช่วยได้ข้อ6ซึ่งอันเนี้ยโดย default ผมไม่ทานอยู่แล้วคือระวังเรื่องคาเฟอีนกับแอลกอฮอล์ฮะเอาแอลกอฮอล์ตัดไปเลย
ผมไม่ได้คนทานแอลกอฮอล์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางคนบอกกินแอลกอฮอล์แล้วเมาแล้วง่วงหลับแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงแค่หลับนะเราพูดถึงคุณภาพการนอนด้วยนะหลับลึกด้วยนะแอลกอฮอล์จะทำให้คุณภาพการนอนมันแย่ครับส่วนกาแฟชาเนี่ยจริงๆผมไม่ใช่คนดื่มกาแฟไม่ได้เป็นคนชอบกาแฟดื่มบ้างอาจจะกินดีแคปแต่ถ้าเป็นไปได้ผมเคยคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งท่านเชี่ยวชาญเรื่องกาแฟด้วยท่านบอกว่าก็อย่าไปดื่มหลังบ่ายสองเพราะว่ามันมีตกค้างเพราะนั้นช่วงบ่ายหรือเย็นเนี่ยถ้าเป็นคนมันขึ้นอยู่กับคนด้วยนะไวต่อคาเฟอีนเนี่ยชากาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเยอะๆเนี่ยหลีกเลี่ยงหน่อยจะดีนะครับข้อ7ออกกำลังกายสม่ำเสมอเชื่อไหมการออกกำลังกายทำให้คุณภาพการนอนดีขึ้นครับแต่เขาก็จะมีคำเตือนนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวคืออย่าหนักมากเกินไปในช่วงเวลาใกล้นอนอย่าหนักมากเกินไปเพราะมันจะอะดรีนาลีนมันหลั่งผมเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวฮะไปเตะฟุตบอลนะครับแต่ผมไม่ได้เตะบ่อยนะปรากฏว่าตอนไปเตะเพื่อนนัดกันแบบทุ่มหนึ่งเตะเลิก4ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วพอขับรถกลับมาบ้านนี่โหมันเล่นหนักอ่ะนอนไม่หลับเป็นแต่โน้ตไว้นิดนึงผมอ่ะตอนนี้ตีพี่ก็บอกก็ตีตอนเย็นนะแต่ก็พยายามจะลิมิตตัวเองว่าให้หยุดตีประมาณสัก2ทุ่มอะไรเงี้ยเพราะผมจะนอนประมาณ3ถึง4ทุ่มไม่ใช่ไม่3ทุ่มเร็วไปผมจะนอน4ถึง5ทุ่มสำหรับผมนะอันนี้สำหรับผมเนี่ยเล่นพี่ก็บอกผมไม่ได้เล่นหนักมากหัวใจเต้นโซน1โซน2อะไรเงี้ยไม่ได้หนักมากแต่มันทำให้ผมนอนสบายแฮะอันนี้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นหนักด้วยแหละแต่ออกกำลังกายช่วยนะครับอันที่8นะจากประสบการณ์เพราะว่าเคยเป็นอันนี้ก็แชร์ได้เตียงครับผมอ่านหนังสือแล้วเขาก็พูดนะบอกว่าเตียงเนี่ยเอาไว้ใช้นอนอย่างเดียวให้ร่างกายมันรับรู้ว่าถ้าเราขึ้นเตียงปุ๊บเราต้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเตียงกับการนอนต้องผูกติดกันไม่แนะนำเลยในการนั่งทำงานบนเตียงไม่แนะนำเลยในการดูซีรีส์บนเตียงถ้าอยากทำงานลุกขึ้นไปทำบนโต๊ะหรือที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เตียงเราถ้าอยากดูซีรีส์ไปดูบนทีวีที่ไม่ใช่บุญอยู่บนเตียงนะไปดูบนห้องนั่งเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเตียงเนี่ยผมขึ้นเตียงปุ๊บคือผมปิดไฟฮะแล้วก็นอนฮะแล้วมันมีอย่างนี้ด้วยนะครับมีคำแนะนำอันนี้ด้วยนะครับว่าสมมติด้วยเหตุผลไหนก็ไม่รู้อะนอนแล้วมันนอนไม่หลับเนี่ยพลิกไปพลิกมาเนี่ยให้ลุกออกจากเตียงคือจำไว้ว่าคือเราต้องเทรนสมองเพราะเตียงคือที่เรานอนหลับเตียงคือที่เรานอนหลับผมก็เคยนะบางทีอย่างที่บอกอ่ะบางทีแบบกลับมาดึกแล้วภรรยานอนแล้วผมเลยไม่ได้อ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกแบบนอนพลิกไปพลิกมามันดันไม่หลับผมจะลุกออกมาไปอีกห้องหนึ่งฮะแล้วก็หยิบหนังสือมาอ่านแล้วค่อยกลับมานอนคือผมจะอ่านจนง่วงอันนั้นมันเหมือนกับมันผิดรูทีนใช่ไหมมันเลยนอนไม่หลับนะผมจะไม่พลิกตัวกลับไปกลับมาเป็นชั่วโมงครับไม่สักประมาณให้เวลาตัวเองประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงถ้าเกินครึ่งชั่วโมงแล้วผมลุกละไม่เอาถ้านอนบนเตียงต้องหลับผมก็จะไปอ่านหนังสือพวกนี้อ่านเป็นบทเลยแต่พออ่านสักพักเดี๋ยวมันจะเข้ารูทีนมันง่วงไปไว้ก็เดินครับกลับมาที่เตียงแล้วก็นอนอันที่9เนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยมีบ่อยแต่ว่าเคยอ่านเทคนิคคือบางคนนอนไม่หลับเพราะคิดเยอะกังวลแล้วพรุ่งนี้ต้องทำอะไรยังไงหัวหน้าจะว่าไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้ามีเรื่องกังวลนะเขาเรียก brain dumping brain แปลว่าสมองดัมคือเอามันออกมาเขียนเลยฮะเราสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้มีดังต่อไปนี้มันจะได้เอาออกจากสมองเราสิ่งที่เรากังวลมีดังต่อไปนี้นู่นนี่นั่นเอาออกจากสมองเราอันนี้คือเทคนิคอันที่9ส่วนอันที่10เนี่ยผมเคยได้ยินแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้ใช้นะครับคือเขาบอกให้หายใจช้าๆครับฝึกหายใจเข้าหายใจออกช้าๆกระตุ้นระบบประสาทให้มันผ่อนคลายนะอันนี้เคยอ่านเจอแต่ว่ายังไม่เคยทดลองทำเพราะว่ายังไม่ถึงกับขนาดที่เจอประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมสรุปให้ฟังอีกทีนะ10ข้อนะที่ผมใช้นะคือบางอันไม่ได้ใช้แต่ว่าเผอิญได้ยินมาด้วยก็มาแชร์ด้วยแต่ส่วนใหญ่ใช้เนี่ยในการทำให้เรานอนหลับลึกด้วยนะไม่ใช่หลับธรรมดาเอ้ยอาจารย์แล้วรู้ได้ไงอาจารย์หลับลึกผมมีไอ้เครื่องวัดการนอนนะผมใส่ไอ้มูฟอ่ะนะมันจะวัดว่านอนมีคุณภาพหรือเปล่านะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีคุณภาพนะหลับลึกก็เยอะนะ1คือผมตื่นตรงเวลาทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆวันทำงานตื่นเท่ากันทุกวัน2รับแสงแดดหน่อยตอนเช้าผมก็เป็นคนที่ชอบออกไปเจอแสงแดดนะ3ลดสกรีนไทม์ก่อนนอน4สร้างกิจวัตรที่มันไม่กระตุ้นเรามากนะก่อนนอนเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆอาบน้ำอุ่นอะไรเงี้ย5อุณหภูมิห้องเหมาะสมเย็นหน่อย6หลีกเลี่ยงคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์นะคาเฟอีนเนี่ยทำให้เราไม่หลับแอลกอฮอล์อาจจะทำให้เราหลับแต่ว่าหลับไม่ลึก7ออกกำลังกายสม่ำเสมอนี่ช่วยได้เยอะเลย8เตียงไว้ใช้กับการนอนเท่านั้นอย่าเอาไปทำกิจกรรมอื่น9คิดจำว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรเขียนมันออกมากังวลเรื่องอะไรเขียนมันออกมาแล้ว10หายใจช้าๆลองดูหายใจช้าๆก็เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนหนึ่งนอนยากนอนไม่หลับหลับไม่ลึกอะไรเงี้ยก็แลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็ชอบอ่านหนังสือแนวนี้เหมือนกันก็เผื่อบางคนไม่มีเวลาได้อ่านนะก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่สองพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สุดคึกคักยะลามาราธอนครั้งที่6นักวิ่งเข้าร่วมงานสร้างสถิติใหม่กว่า 8,500 คนบรรยากาศการจัดการแข่งขันยะลามาราธอนครั้งที่6ในพื้นที่จังหวัดยะลานักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน4ประเภทจำนวนทั้งสิ้น 8,519 คนประกอบด้วยมาราธอน 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรซึ่งทางเทศบาลนครยะลาได้จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่6เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเมืองยะลาเสริมสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดยะลาพร้อมทั้งการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนสำหรับการปล่อยตัวมาราธอนระยะ 42.195 กิโลเมตรในเวลา 3 นาฬิกาจำนวนผู้เข้าร่วม592คนฮาล์ฟมาราธอนระยะ 21.1 กิโลเมตรเวลา 4 นาฬิกา 30 นาทีจำนวนผู้เข้าร่วม 1,533 คนมินิมาราธอนระยะ 10.5 กิโลเมตรเวลา 5 นาฬิกาจำนวนผู้เข้าร่วม 2,278 คนและฟันรันระยะ5กิโลเมตรในเวลา5นาฬิกา15นาทีจำนวนผู้เข้าร่วม 4,116 คนโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานพร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาและคณะผู้จัดงานร่วมปล่อยตัวนักวิ่งบริเวณถนนสุขยางด้านหน้าสนามโรงพิธีช้างเผือกโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเปิดเผยว่าเทศบาลนครยะลาเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนยิ่งใหญ่แห่งปียะลามาราธอนครั้งที่6ชูจุดเด่นเส้นทางวิ่งมาตรฐานสากลท่ามกลางทัศนียภาพเมืองที่สวยงามปลอดภัยและอบอุ่นด้วยรอยยิ้มต้อนรับจากคนในพื้นที่โดยมียอดผู้เข้าร่วมงานทุบสถิติสูงสุดตั้งแต่เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2562โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 5,819 คนชาย 4,418 คนและหญิง 4,101 คนซึ่งในจำนวนนี้มีนักวิ่งต่างชาติเข้าร่วมถึง286คนสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและชื่อเสียงของรายการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางวิ่งทุกระยะทางเทศบาลนครยะลาได้มีการปรับภูมิทัศน์รวมทั้งทัศนียภาพที่สวยงามสร้างสีสันให้เมืองยะลาไม่ว่าจะเป็นเส้นทางวิ่งที่ผ่านจุดภาพวาดเขียนสตรีทอาร์ตหลายจุดนอกจากนี้ตลอดเส้นทางวิ่งจะมีกลุ่มชาวยะลาที่รอต้อนรับนักวิ่งแต่งกายด้วยชุดแฟนซีทั้งการร้องเพลงเต้นรำเพื่อให้กำลังใจนักวิ่งและยังมีนักวิ่งที่แต่งชุดแฟนซีหลากหลายเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเมืองยะลาและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่159

0: ทั้ง5คนไต่หน้าผากลับขึ้นมาอีกครั้งเกิดกระเสือยแยกไปทางด้านหนึ่งบุญคำกระจันก็แยกไปอีกด้านหนึ่งส่วนระพินบ่ายหน้าไปยังถ้ำเดิมของเขาอันเป็นถ้ำของครอบครัวสะเอิงเพื่อจะเก็บข้าวของส่วนตัวและปลุกสะเอิงกับครอบครัวขึ้นพอดีเห็นร่างสูงของใครคนหนึ่งกำลังลับๆล่อๆยืนบังเงาหินอยู่เห็นแค่ศีรษะก็จำได้ว่าเป็นเชิดบุตรลักษณะกำลังแอบปัสสาวะเมื่อเขาไต่ใกล้เข้ามาจนถึงระดับไหล่ผาเชิดบุตรก็ทำธุระเสร็จตรงรีมาหาเขาอย่างยิ้มแย้มหน้าตาสดชื่นแจ่มใสลงไปตรวจบริเวณข้างล่างเหรอครับผมตื่นตะกี้นี้เองเห็นคริสเข้ามาในถ้ำของผมกำลังต้มกาแฟอยู่บอกว่าคุณตื่นแต่มืดเลยผมว่าจะตามคุณลงไปละแต่คริสบอกไว้ว่าคุณสั่งห้ามไม่พวกเราคนใดตามลงไปก็เลยเกรงว่าดักอยู่ตรงนี้ครับรพินยิ้มตอบเชิดวุฒไม่ทักเปล่าตรงรีเข้ามาจับแขนไว้แน่นและสำรวจสีหน้าเหมือนจะค้นหาวี่แววของอาการเจ็บป่วยว่ายังหลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่พวกเราตื่นขึ้นหมดแล้วเหรอครับส่วนมากก็รู้สึกตัวกันแล้วล่ะแต่มันหนาวมากก็เลยยังนอนคู่ห่มผ้ากันอยู่ก็มีแต่คริสคนเดียวเท่านั้นที่ทำหน้าที่ต้มน้ำผมเองก็ว่าจะนอนต่อเหมือนกันนะแต่พอรู้ข่าวจากคริสว่าคุณลงไปตรวจข้างล่างก็เลยหายง่วงประกอบกับปวดฉี่กลั้นไม่ไหวก็เลยลุกออกมาระพินหัวเราะเบาๆไม่กล่าวอะไรจับแขนนายทหารรุ่นน้องพาเดินเข้าไปในถ้ำของเขาบุตรชายท่านนายพลเดินตามเข้าไปอย่างเต็มใจระหว่างที่ระพินตะโกนเรียกสะเอิงให้ลุกตื่นและลงนั่งเก็บของส่วนตัวรวบรวมลงย่ามหลังเชิดบุตรนั่งลงใกล้ๆด้วยกระซิบถามหรีตาดูเขาอย่างมีเลศนัยเป็นยังไงบ้างครับเมื่อคืนนี้หลังจากที่เบนมาตามตัวผมออกไปแล้วอะไรล่ะครับที่ว่าเป็นยังไงอะหลับสนิทดีไหมครับก็หลับสนิทดีมากแหละครับแล้วก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางมาเพราะเจอเอายานอนหลับเข้าไประ พินตอบอย่างพาซื
1: ่อแล้วก่อนหลับถึงสุขาวดีแดนสวรรค์หรือเปล่า
0: ประโยคหลังทำเอาระพินหยุดชะงักการหยิบโน่นฉวยนี่ลงย่ามไปชั่วขณะเหลือตามองหน้าแล้วหัวเราะด้วยน้ำเสียงเอื่อยๆเรื่อยๆของเขาโธ่คุณผมน่ะไม่ใช่กามนิตนะครับก็เลยไม่คิดที่จะไปสุขาวดีแดนสวรรค์เอาแค่หลับโดยไม่มีอะไรมารบกวนให้ต้องตื่นพรวดพราดขึ้นมาคว้าปืนก็นับว่าสุขที่สุดแล้วล่ะสำหรับชีวิตอย่างผมเฮ้ยหมดท่าเลยพี่ชายเราเชิดวุจุปากเบาๆโคลงหัวทำไมทำไมถึงปล่อยโอกาสให้มันพลาดไปอย่างนี้เล่าโอกาสอะไรล่ะครับโถจะต้องให้ผมพูดด้วยเหรอเนี่ยคุณเชิดวุฒิอาจไม่เข้าใจนะแต่คริสเข้าใจผมดีที่สุดครับเราพอจะไปด้วยกันได้ดีพอควรในฐานะเพื่อนร่วมทางแต่ไม่ใช่ในฐานะอื่นครับโอ้ยมันน่าเสียดายจริงๆป้าผ่าเป็นผมหน่อยไม่ได้แม่ทำไมนะคุณรพินทำไมคุณถึงไม่เข้าท่าเลยแบบนี้ก็ผมพอใจในความไม่เข้าท่าของผมในเรื่องนี้นี่ครับคุณบุตรแล้วก็ถือเป็นเกียรติยศทางใจของผมด้วยผมน่ะไม่เหมือนผู้ชายทั่วๆไปหรอกไอ้จะว่าเชยก็ยอมรับละหรือผู้หญิงคนไหนจะด่าว่าควายผมก็ไม่เถียงไม่ปฏิเสธผมน่าจะถามคุณบุตรมากกว่าว่าสบายองค์หรือยังอะเมื่อค่อนคืนที่แล้วอะเชิดวุฒิยิ้มพรายโหยหายปวดหัวเป็นปริดทิ้งเลยครับวันนี้นะผมว่าผมเดินตามคุณได้อย่างสบายอะถึงไหนถึงกันมีภูมิคุ้มกันไปได้อีก2วันสบายสบายไม่งั้นมันหงุดหงิดตัวหนักยังไงพี่กฎระพินส่งมือมาให้จับแล้วเขย่าแรงๆ
1: เป็นสิ่งที่ดีมากครับที่อะไรต่ออะไรมันทำให้คุณเชิดวุฒิมีกำลังใจมีแรงเดินขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยครับว่าแต่เรียบร้อยสมบูรณ์แบบเสร็จสมอารมณ์หมายไม่ครึ่งครึ่งกลางๆเหมือนอย่างที่เคยบ่นมานะครับอะไรนะพญานาคหมดฤทธิ์ พ่นพิษออกนอกถ้ำอะบุตรชายนายท่านนายพลตัวแทนฝ่ายกลาโหมหัวรอกกากะกะกะกะโห้ยพี่ไม่นอกถ้ำเลยละครับแต่สุดก้นถ้ำเลยเช่นแหละไม่ยอมให้กระชอกออกมาสักหยดหนึ่งเฮ้ยเพิ่งจะครั้งแรกจริงๆนะพี่นะนับตั้งแต่รอโอกาสมาตั้งแต่กรุงเทพแล้วเป็นไงมั่งครับคราวนี้ผมเป็นฝ่ายถามคุณมั่งละระพินชวนคุยโดยไม่มีเจตนาอะไรมากเพียงแต่อยากจะเอาใจเพราะรู้ว่าเชิดวุฒิชอบที่จะหาโอกาสหรือระบายอะไรๆกับเขาโอ้โหบอกไม่ถูกผิดคาดจริงๆเห็นรูปร่างครั้งแรกนึกว่าจะปูพลุที่ไหนได้ลั่นเจ็ดชั้นเลยทั้งที่ไอ้บ้าคิดละเลงไว้ก่อนแล้วเมื่อตอนหัวค่ำนะผมแทบร้องกรี๊ดมีเท่าไหร่ไม่เหลือเลยแล้วเจ้าตัวร่วมมือด้วยดีป่ะอย่างดีที่สุดก็ครับแต่ไม่รู้ว่าจะดีอย่างนี้ไปได้อีกสักกี่ครั้งไว้ใจไม่ก็ได้อะไม่นั่นน้ำดีเป็นลมๆไหมสงสัยไอ้ขี้จะปูทางไว้ก่อนแล้วแต่ไม่ช่วยให้แม่เจ้าพระคุณคลี่คลายได้พอผมตามหลังก็เลยปลอดโปร่งไงโชคดีครับที่คิดทำความตกลงกับคุณได้บอกตรงๆนะก่อนจะออกเดินทางน่ะผมก็กลัวจังกลัวว่าคุณกับคีจะฆ่ากันตายกลางป่าเพราะเรื่องนี้นึกไม่ถึงว่าจะสามารถคีกันได้เชิดพูดหัวเราะไม่หรอกครับไอ้นั่นมันคนวิถานบ้าๆอยู่ไม่น้อยกว่าผมเหมือนกันถ้าจะเตะปากกันเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องเบลเพราะรายนี้พอจะตกลงผลัดเปลี่ยนคิวกันได้จะจะเตะกันก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องคริสมากกว่าเพราะผมก็รู้ว่ามันก็รอโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ผมมั่นใจนะว่าคริสไม่ยุ่งไงในคีตหรือสแตนลีย์มาก่อนเลยแน่ใจเหรอโถผมดูออกนะอ่ะถ้างั้นก็ตกลงกันในเงื่อนไขเหมือนเดิมก็ได้นี่ทำไมจะต้องเตะปากเพราะแย่งกันด้วยแล้วจะจับไม้สั้นไม้ยาวก็ได้นี่ใครก่อนใครหลังคำพูดหน้าตาเฉยของระพินทำเอาเชิดวุฒิกลั้นหัวเราะจนตัวงอท้องเขย่าไปหมดผมก็ว่าจะหาโอกาสเหมาะตกลงกับไอ้คิดในเรื่องนี้เหมือนกันแหละแต่คุณก็รู้นี่ระพินคริสทำไมเหมือนใครดีไม่ดีเจอกระสุน M16 ด้วยกันทั้งคู่แหละคนถูกให้ท่าหรือจะไม่คิดจะสนใจใยดีไอ้คนที่อยากจะสมาคมด้วยเหรอไม่จะประคุณก็ไม่ปรารถนามันกลับกันซะนี่ผมนี่อยากจะเป็นเปลี่ยนเป็นตัวคุณระพินจริงๆให้ตายดิระพินยิ้มแต่เป็นยิ้มซึมๆอย่าเลยครับคุณบุตรอย่าเป็นผมเลยเพราะถ้าคุณเป็นผมเมื่อไหร่คุณจะปวดร้าวใจและทุกข์ทรมานที่สุดครับก็ที่ต้องพลัดพรากจากคนที่คุณแสนรักมาโดยไม่มีหวังจะได้กลับไปเห็นหน้ากันอีกนั่นแหละไอ้ลำพังผมคิดถึงเธอข้างเดียวนะผมพอทนได้ครับแต่เมื่อคิดว่าเธอก็คงทุกข์ทรมานใจไม่น้อยไปกว่าผมมันยิ่งทำให้ผมเศร้าแล้วก็ทุกข์หนักลงไปกว่าเดิมอีกหลายเท่าผมใจดำกับเธอมากครับที่จากเธอโดยไม่บอกให้ทราบเลยมันก็เหมือนกับทอดทิ้งเธอเฉยๆอย่างไม่อะไรใยดีงั้นแหละถ้าผมแน่ใจว่าผมทำให้เธอลืมผมได้ผมจะสบายใจกว่านี้ครับแต่ผมคิดและเชื่อมั่นว่าเธอไม่มีวันลืมผมและป่านนี้ไม่ทราบว่าเธอจะมีความทุกข์สักขนาดไหนคำพูดของระพินไพรวันทำให้เชิดวุฒิหมดอารมณ์สนุกคึกขนองลงทันทีมองหน้าเขานิ่งไปนานระพินคุณเชื่อในเรื่องพรหมลิขิตไหมครับผมเชื่อครับถ้างั้นคุณก็ควรจะปลงซะเถอะผมก็พยายามอย่างที่สุดแล้วครับไม่งั้นผมคงไม่มีแรงเดินนำทางพวกคุณได้หรอกถามจริงนะระพินคุณเชื่อว่าคุณไม่มีหวังที่จะได้กลับไปพบเธอผู้นั้นอีกแล้วเหรอครับ 99.99% ครับเพราะหนทางที่เรานำพวกคุณไปเนี่ยก็คือหนทางแห่งความตายมองเห็นชัดๆอยู่แล้วเชิดวุฒิอึ้งอีกครั้งก่อนจะกล่าวว่า ็ถ้างั้นทำไมคุณไม่ตัดใจซะล่ะหาอะไรบรรเทาย้อมใจแก้ขัดไปพลางๆจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากจอมพรานจัดของเสร็จตวัดเป้หลังขึ้นพาดไหลผมบอกแล้วไงครับคุณวุฒิว่าผมน่ะไม่เหมือนผู้ชายอื่นหรือสมัยก่อนนี้ก็อาจเหมือนผู้ชายอื่นทั่วไปแต่นับตั้งแต่พบเธอผู้นั้นแล้วนะครับความรู้สึกนึกคิดของผมน่ะเปลี่ยนแปลงไปหมดในลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนตายไปจากโลกนี้ขอให้เทพเจ้าจงเป็นพยานเถอะครับว่าผมได้ตายไปพร้อมกับความสุจริตความซื่อสัตย์ในความรักที่มีต่อเธอผู้นั้นเพียงคนเดียวถ้าแม้ว่าจะพลั้งพลาดอะไรลงไปก็แปลว่าหมดสติไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเจตนาช่อฉนทรยศกรุณาหยุดเรื่องนี้เถอะครับเราไปกันที่ถ้ำของพวกนั้นกันดีกว่าผมรู้สึกหิวและต้องการจะพึ่งพาอาหารเรชั่นเขาเป็นครั้งแรกแล้วครับ

นายจ้างอเมริกันของเขาตื่นและลุกขึ้นจากที่นอนกันหมดแล้วขณะที่ระพินกระเชิดวุฒิเข้าไปกาแฟที่คริสติน่าถือโอกาสต้มไว้ก่อนแล้วก็รินไว้คอยท่าพร้อมทั้งหมดทักทายเขาตามปกติวิสัยของการพบหน้าในยามเช้าอากาศเบื้องนอกเริ่มใสขึ้นบ้างแล้วพร้อมกับลำแสงตะวันที่สาดลงมาไล่ละอองหมอกพรานใหญ่ลงนั่งร่วมวงแน่ใจไหมครับประพินว่าเรียบร้อยสำหรับสุขภาพของคุณในเช้าวันนี้หัวหน้าคณะถามยิ้มจ้องสำรวจข้าวหน้าอาการของเขาแน่ใจครับนี่ให้เบนเช็คซะหน่อยอีกหน่อยเถอะไม่ต้องอะไรมากหรอกเอาแค่ชีพจรกับความดันก็พอแต่ก่อนอื่นก็รองท้องด้วยกาแฟซะก่อนแล้วกันจอมพรานไม่กล่าวอะไรในขณะนั้นคิดเป็นคนส่งถ้วยพลาสติกบรรจุกาแฟให้เขาคริสเตรียมของอยู่เงียบๆและดูเหมือนเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ทักทายอะไรระพินเลยเมื่อระพินย่างก้าวเข้ามาร่วมด้วยเบนคว้าเครื่องวัดความดันเดินมาคุกเข่าตรงหน้าแล้วกล่าวว่าดูหน้าตาท่าทางก็รู้นะว่าวันนี้พวกเราไม่มีวันเดินตามเขาได้ทันหรอกมนุษย์เหล็กแท้ๆคนธรรมดาสามัญที่ไหนอะเขาเนี่ยระพินยิ้มเลี่ยนๆแต่วันนี้เราคงจะเดินทางกันไปไม่ได้เร็วนักหรอกครับเพราะมีคาราวานของกะเหรี่ยงพวกนี้ไม่น้อยกว่า 6-70 คนติดตามไปด้วยรวมทั้งสัมภาระข้าวของลูกเล็กเด็กแดงและกว่าจะขนของเคลื่อนย้ายกันลงไปตั้งขบวนได้ที่ลานใต้หน้าผาอันเป็นจุดเริ่มต้นผมก็กะว่าเห็นจะกินเวลาไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงเต็มๆนักจากนี้เขาดื่มกาแฟรวดเดียวหมดถ้วยแล้วยื่นข้อมือไปให้หมอเบลตรวจชีพจรก่อนหล่อนจับแล้วเหลือบดูนาฬิกาอึดใจเดียวก็บอกลอยๆกับทุกคนว่านึกออกแล้วล่ะว่าทำไมเขาถึงออกแรงหนักแล้วไม่ค่อยเหนื่อยเร็วเหมือนกับพวกเราก็อัตราชีพจรเต้นช้าและหนักแน่นแรงดีมากเรา68ถึง70ต่อนาทีเท่านั้นนักกีฬาที่เหนื่อยช้ามีอัตราชีพจรอยู่ในเกณฑ์ต่ำเช่นนี้ทุกคนอันไหนยื่นท่อนแขนมาสิหล่อนออกคำสั่งระพินส่งแขนข้างหนึ่งไปให้สำหรับรัดพันกับเครื่องวัดความดันพอหล่อนถอดหูฟังเก็บลงกล่องสแตนลีย์ก็ถามเท่าไหร่เบียร์ปกติค่ะอาจารย์120 90เขาไม่ได้แข็งใจอวดเก่งหลอกเราหรอกแต่สภาพทางร่างกายของเขาน่ะกลับคืนมาแล้วค่ะดีมากโล่งอกไปทีอเมริกันอาวุโสยิ้มร่าระพินบอกเรียบๆว่าเพราะหมอเก่งและพยาบาลก็มีความกรุณามากแล้วครับผมถึงได้หายเร็วทั้งที่เมื่อวานจะตายมิตายแหล่อยู่แล้วคริสติน่าไม่หันมาทางเขากำลังแกะกระดาษเคมีซับหน้าแทนการล้างหน้าอยู่พูดเสียงเย็นชามาว่าคงไม่เกี่ยวกับพยาบาลละมั้งมันเกี่ยวกับกำลังใจและภูมิต้านทานโดยธรรมชาติในตัวของคนไข้เองซะมากกว่ามั้ง

หารเช้าจากเครื่องกระป๋องเริ่มขึ้นระพินหันไปทางพันเอกลาริคีดผู้กินไปพลางทำอะไรกุกกักกุกกักอยู่กับเครื่องวิทยุรับส่งประจำคณะไปพลางตบโน่นทุบนี่เสียงตุบตับตุบตับยุ่งไปหมดไม่มีเสียงอะไรมากไปกว่าเสียงคลื่นอากาศลั่นครุกคราครุกคราปวนประสาทหูยังไม่ได้ผลเหรอคุณแอนคิดระพินถามก็แดมิดอยากกระทืบมันให้พังรู้แล้วรู้รอดไปเฮ้บัสตาร์ดดังไงมันเป็นภาษาคนจะดีๆเว้ยประโยคหลังนายคิดตะโกนใส่เครื่องรับส่งนี่กรุณาหยุดไอ้เสียงหนวกหูระยำนั่นลงสักทีได้ไหมคิดต้องคานจังเบนร้องบอกมาอย่างหัวเสียคิดถอนใจเฮือกด่าแม่เครื่องรับส่งชั้นเยี่ยมเครื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วดับสวิตช์พละถอยออกมาอย่างหมดอะไรตายอยากเชื่อผมครับให้พ้นบริเวณหุบผาตรงนี้ออกไปสักหน่อยแล้วค่อยลองดูใหม่ผมแน่ใจนะว่ามันยังใช้การได้ป่านนี้พวกบนโน้ตมันคงนึกว่าพวกเราน่ะไตหงไตหาไปหมดแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้เลยผมเชื่อว่าตลอดเวลามันคงพยายามเรียกลงมานะแต่เครื่องเราน่ะเสือกรับไม่ได้เพราะมีแร่ธาตุลึกลับอะไรบางอย่างผลักดันสกัดไว้เชิดวุฒิรอบชำเลืองดูรพินเห็นเขาวางหน้าเฉย

บริเวณทางผ่านปากถ้ำที่พักกันอยู่เริ่มเห็นพวกกะเหรี่ยงเดินผ่านกันเกะกะไปมาแล้วพร้อมทั้งเสียงพูดจาตะโกนสั่งความกันพวกนั้นเริ่มทำงานระเตรียมตัวเคลื่อนย้ายพวกลูกหาบางคนก็โผล่ชะโงกหน้าเข้ามามีอาการเหมือนจะขนทยอยสัมภาระของฝ่ายนายจ้างลงไปก่อนแต่ระพินโบกมือไล่บอกให้จัดเตรียมเรื่องอื่นซะก่อนอย่าเพิ่งเข้ามารบกวนอะไรเพราะเห็นว่ายังมีเวลาอีกเหลือเฟือเขากำลังคิดอยู่ว่าจะเริ่มต้นพูดความจริงอะไรกับฝ่ายนายจ้างอเมริกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ลี้ลับทั้งหลายที่เกิดขึ้นระหว่างหลังอาหารและดื่มบรันดีกับกาแฟกันอีกรอบหนึ่งก็พอดีกับสแตนลีย์ซึ่งดูเหมือนก็จะรอจังหวะอยู่แล้วเริ่มขึ้นนิรพินคุณเคยบอกกับผมและพวกเราทุกคนไว้ว่าคุณจะเปิดเผยอะไรให้พวกเราทราบเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่เราเผชิญอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ตอนนั้นเห็นว่าคุณยังอิดโรยอยู่มากเช้าวันนี้ดูคุณสบายดีแล้วนี่ควรจะพูดให้ฟังชัดๆสักทีนะจอมพรานมีข้าวหน้าที่เครียดขรึมลงทันทีภายหลังจากนิ่งรองไปชั่วครู่เขาก็เอ่ยขึ้นช้าๆว่างี้นะครับสัญญากันก่อนว่าพวกคุณจะไม่หัวเราะเยาะไอ้ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะผมไม่บังคับและถ้าสงสัยอะไรก็ถามมาได้ผมจะพยายามอธิบายเท่าที่ผมรู้ผมเผชิญมาในครั้งนั้นโดยมีพยานบุคคลที่จะยืนยันได้คือพรานคู่ใจทั้ง4ของผมครับสแตนลีย์คีธอิซาเบลและคริสติน่ามองกันเองไปมาแล้วเปลี่ยนมาจับที่เขาเป็นจุดเดียวกันหัวหน้าคณะส่งมือมาให้จับตกลงระพินเราสัญญาแล้วระพินไพรวันก็เริ่มต้นเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาผ่านพบมาแล้วเมื่อครั้งนำคณะของคุณชายเชษฐาเดินทางในครั้งนั้นเฉพาะเหตุการณ์ที่ผ่านเข้าเขตแดนอันเป็นแดนสนธยานครที่มีนามว่านิทรานครตลอดจนความลี้ลับพิสดารของมันที่แฝงซ่อนอยู่จนเป็นเหตุให้ทุกคนในคณะแทบเอาชีวิตไม่รอดกระทั่งตัวเขาเองเป็นผู้แก้คำสาปโดยทำลายมหาคัมภีร์มายาวินพินาศเสื่อมสิ้นลงล้างอาถรรพ์ปลดปล่อยวิญญาณของพระนางพันธุมวดีตลอดจนฆ่าราชบริพารผู้จงรักภักดีที่ถูกตรึงสะกดอยู่เป็นเวลานานนับการเวลาไม่ได้ให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของราชปุโรหิตอุบาทนามว่ามันไกรซึ่งในครั้งนั้นเขาเชื่อว่าเขาทำได้สำเร็จและได้รับชัยชนะแล้วทุกคนเบิกตาโพลงฟังเขาเล่าความเป็นไปชนิดแทบจะลืมหายใจทุกคนตระหนักดีอยู่แล้วว่ามัคคุเทศก์นำทางนามว่ารพินไม่เคยพูดอะไรในสิ่งที่เหลวไหลเหลือเชื่อตรงข้ามมีแต่จะหาทางกลบเกลื่อนและพูดเบนความสนใจให้กลายเป็นธรรมดาเสียหมดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดแต่ในคราวนี้เขายอมลงทุนเล่าออกมาจากปากตัวเองซึ่งแน่ละแม้จะพิสดารเกินเชื่อสักเพียงไหนทุกคนก็ไม่อาจจะมองข้ามหรือเห็นเป็นสิ่งเหลวไหลไร้สาระได้เป็นเวลาถึงชั่วโมงเต็มที่เขาถูกยิงด้วยคำถามในแง่มุมต่างๆระพินตอบไปตามจริงทั้งหมดเท่าที่พบเห็นมากระตาตัวเองส่วนตอนไหนที่เขาเองก็ไม่เข้าใจและไม่ทราบก็บอกไปตามนั้นคน5คนอเมริกัน4เชิดบุตรอีก1ผลัดกันซักไซ้ไล่เลียงเขาอย่างละเอียดทียิบทีเดียวแล้วอาการของคนทั้ง5อันเป็นฝ่ายนายจ้างของเขาก็อยู่ในสภาพที่ต่างต่างกันออกไปสแตนลีย์และคริสติน่านั่งตัวยืดตรงคอแข็งเหมือนถูกสาปเป็นหินนายคิดนะถ้าเกิดเรื่องปวดกะโหลกครั้งใดก็ดวดเหล้าตามสันดานเดิมแต่ครั้งนี้ซัดหนักกว่าทุกครั้งจนหน้าตาแดงเถื่อเชิดวุฒิซึ่งรักแค่ระคายมาก่อนแล้วแต่เพิ่งจะมาได้รับรายละเอียดนั่งเอามือกุมหลวงพ่อทวดที่แขวนคออยู่ขนลุกเกรียวเกรียวอยู่ตลอดเวลาหน้าซีดเหลือ2นิ้ว
ส่วนอิซาเบลนั้นห่อตัวสั่นเทาเป็นลูกนกทั้งที่อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นแล้วมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีมันเป็นเรื่องสยองขวัญหวาดเสียวที่สุดในชีวิตนับแต่หล่อนเคยได้ยินเรื่องราวประเภทนี้มาก่อนในรูปนวนิยายหรือต่อให้ดูภาพยนตร์ที่มนุษย์ทำขึ้นก็ตามนี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่เชื่อไม่ได้ถ้าไม่มาเผชิญพบเห็นกับตาตัวเองผมครองอยู่นานนะครับว่าสมควรจะเล่าความจริงซึ่งสาเหตุมันสืบเนื่องกันกับเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ให้พวกท่านฟังหรือไม่แต่แล้วก็ต้องตัดสินใจเล่าครับแม้จะเสี่ยงต่อการที่ถูกพวกท่านกล่าวหาว่าผมนั้นเหลวไหลสักเพียงไหนเพราะผมต้องการให้ท่านได้เข้าใจไว้เผื่อว่าเราจะเผชิญหน้ารับมือกับมันได้อย่างรัดกุมขึ้นถ้าพวกท่านไม่รู้โอกาสพลาดก็จะเกิดง่ายขึ้นอีกผมเองไม่กล้ารับรองว่าจะปกป้องคุ้มครองพวกท่านไว้ได้ทั่วถึงหรือไม่พวกท่านแต่ละคนจะต้องไม่ประมาทและจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันเองด้วยขณะที่ผมพูดข้อความเหล่านี้ออกไปและขณะที่ตอบปัญหาข้อซักถามของพวกท่านแต่ละข้อรับรองครับว่าสติสัมปชัญญะของผมครบถ้วนบริบูรณ์ร่างกายก็แข็งแรงดีแล้วไม่ได้เกิดจากอาการเพ้อพูดอะไรส่งเดชเลยจอมคุเทศกล่าวอย่างหนักแน่นแช่มช้าในตอนท้ายความเงียบปกคลุมบุคคลทั้ง6ในสภาพที่นั่งล้อมวงสนทนากันไปชั่วขณะกระพินถ้าคุณนำเรื่องนี้มาเล่าซะก่อนเราก็คงรับฟังไม่ได้ในที่สุดหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันอาวุโสที่สุดในคณะพักเอ่ยขึ้นเป็นงานเป็นการตาสีฟ้าของเขามีประกายประหลาดแต่นี่คุณปล่อยพวกเราเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ซะก่อนแล้วจึงบอกเหตุแห่งความเป็นมาแม้เราจะคลี่คลายออกไปไม่ได้ว่ามันเกิดได้ยังไงเราก็จำเป็นซะแล้วที่จะต้องรับฟังและยินดีปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำของคุณทุกอย่างรับรองได้ครับว่าพวกผมทุกคนจะไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องไร้สาระเลยครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการที่สุดแล้วครับพรานใหญ่ยืนยันเดี๋ยวระพินเราขอความแน่ใจจากคุณอีกครั้งได้ไหมคริสติน่าพูดฉับฉานชัดเจนขณะนี้ทั้งหมดใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพื่อให้คิดซึ่งไม่สันทัดภาษาไทยฟังเข้าใจด้วยคุณหมายถึงว่าวิญญาณอมตะชั่วร้ายของมันไรยังคงอยู่พร้อมกับอิทธิฤทธิ์เวทมนต์กาลีของมันแม้ว่าซากเดิมของมันอันเป็นนักบวชโลนซากสำรองที่เป็นเสือโคร่งดำและมหาคัมภีร์มายาวินจะถูกทำลายไปแล้วในครั้งนั้นใช่ไหมครับ 100% ครับนี่คือความมั่นใจของผมครับและวิญญาณชั่วร้ายที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชนั่นมันมุ่งจองเวรพยาบาทอาฆาตคุณอยู่สาเหตุมาจากที่คุณไปล้างอาถรรพ์ของนิทรานครปลดปล่อยวิญญาณของพันธุมวดีผู้เป็นยอดเสน่หาของมันให้หลุดพ้นจากอำนาจของมันไปใช่ไหมถูกต้องครับแล้วมันก็หวนกลับมารอดักเล่นงานคุณหรือคนฝ่ายคุณอีกครั้งโดยการเข้าไปสิงสู่อยู่ในซากของมัมมี่ศพอาบยาในสุสานนิทรานครที่พวกคุณยังไม่ได้ทำลายให้หมดสิ้นไปไม่เฉพาะแต่ตัวมันตัวเดียวเท่านั้นยังปลูกซากอื่นๆออกมาได้อีกโดยไม่จำกัดโดยอาจเรียกได้ว่าเป็นกองทัพก็ได้เพื่อทำสงครามกับเราทั้งด้านสงครามประสาทและประกาศสงครามกายชนิดถึงตัวสุดแต่มันจะได้โอกาสอย่างไหนอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับคุณเข้าใจถูกต้องครับคริสติน่าและช้างเหล่านั้นล่ะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานธรรมดาเป็นส่วนประกอบของป่ามันมาร่วมงานกับมันไรได้ยังไงผู้ที่ตั้งคำถามนี้คือคิด

ก็สามารถจะใช้วิธีการชนิดนี้เรียกเอาช้างทั้งหมดให้มาใช้งานเป็นทาสได้แม้จะให้วิ่งเข้าหาลูกปืนพูดง่ายๆก็คือช้างตัวไหนร่วมมือกับมันก็แปลว่าตกอยู่ภายใต้มนต์บังคับของมันนั่นเองตามปกติแล้วช้างหรือสัตว์ป่าดุร้ายชนิดใดก็ตามจะไม่มีความฉลาดเล่ห์กลและทำหน้าที่เป็นหน่วยกล้าตายได้ถึงขนาดนี้แค่ได้ยินเสียงปืนหรือถูกยิงล้มสักตัวสองตัวก็จะพละหนีเพ่นป่าราบไปแล้วแต่นี่มันบุกเข้าใส่เราทุกด้านเรากับหน่วยคอมมานโดกล้าตายผิดวิสัยสัตว์ป่าธรรมดาไปมากและที่มันเลือกเอาช้างมาเป็นเครื่องมือก็เพราะช้างน่ะเป็นสัตว์ใหญ่มีพลังมากจะสังเกตได้ว่าช้างแต่ละตัวที่ยกโขลงก็บุกตะลุยเราเป็นช้างชะกันทั้งสิ้นไม่มีลูกช้างตัวเล็กๆเลยและขณะที่มันวิ่งเข้าใส่เราน่ะมันเป็นช้างที่มีผีลงแต่เมื่อถูกปืนล้มลงตายแล้วก็แค่ช้างธรรมดาธรรมดานั่นเองมันถูกมนต์บังคับใช้ให้มาฆ่าเราหรือถูกฆ่าถ้าเราพร้อมกว่าพวกคุณจึงพากันแปลกใจว่าตัวแล้วตัวเล่าที่ถูกปืนซุดกลิ้งไปไอ้ตัวถัดไปทำไมมันถึงไม่ถอยหนีกลับเหยียบย่ำตะลุยซากของพวกมันเข้ามาใส่เราอยู่นั่นแหละจนเรายิงไม่ทันแล้วต้องเป็นฝ่ายถอยหนีมันนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจ

ระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่160

เอาละเราเข้าใจแล้วระพินคราวนี้ก็ถึงบทสรุปคุณจะเอายังไงต่อไปล่ะสแตนลีย์ถามซึ่งหน้าระพินลูบคางนิ่งงันไปชั่วขณะเสียงคริสติน่ากล่าวต่อมาว่าระพินเราเชื่อมือคุณนะภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะอ๋อศิษย์มีครูคุณเองก็เป็นคนดีมีวิชาอยู่ไม่ใช่เหรอพรานใหญ่ยิ้มแค้นๆใช่คริสผมมีครูแต่ครูก็ไม่เคยสอนในเรื่องนี้โดยตรงนะมันเป็นวิชานอกตำราเรียนจะยังไงก็ตามก็เห็นจะต้องใช้วิธีประยุกต์ซะละคือใช้ความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะในทางไสยศาสตร์วิทยาศาสตร์และเครื่องไม้เครื่องมือเท่าที่จะมีอยู่นำมารวมกันเข้าเออนั่นสิบอกให้รู้บ้างได้ไหมว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างในด้านการรับมือกับมันและช่วยพวกเราให้ปลอดภัยสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือมันจะดักโจมตีเราไปในระหว่างทางเรื่อยๆสุดแต่โอกาสลิดรอนให้ตายไปทีละคนสองคนจนกระทั่งหมดทั้งคณะเชิดบุตรพูดเสียงอ่อยโดยความจริงแล้วนะครับตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกครับยกเว้นแต่จะแก้ไขเหตุการณ์เอาเฉพาะหน้าแต่ละครั้งเท่านั้นมันมีเป้าหมายสำคัญอยู่3จุดที่เราจะต้องหาทางทำลายมันให้ได้ซึ่งจะให้ผลแค่ไหนนะก็เป็นอีกเรื่องนึงอะไรมั่งล่ะทั้ง5คนฝ่ายนายจ้างถามขึ้นพร้อมกันเรากันนัดกันไว้1ไอ้งาดำจากขลุงพบเมื่อไหร่ล้มมันให้ได้ซะก่อนผมแน่ใจครับว่ามันมีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดกับวิญญาณร้ายของมันไร 2. ซากมัมมี่ตัวสำคัญอันมีลักษณะเป็นนักรบสูงใหญ่ตนนั้นซึ่งมันไรใช้เป็นร่างอาศัยก็ไอ้ตัวเดียวกันที่เข้ามาหักคอลูกหาเราสองคนและล่อผมไม่ไปตกเหวเมื่อคืนวานนี้นั่นแหละครับ3. ค้นหาสุสานหรือป่าช้าหมื่นปีของนิทรานครที่เก็บมัมมี่พวกนั้นให้พบแล้วระเบิดหินภูเขาปิดหนทางเข้าออกซะอย่าให้มันไปเกณฑ์เอาไอ้ผีดิบเหล่านั้นออกมาร่วมมือใช้งานได้อีกส่วนการที่มันจะลอบเข้ามาเล่นงานทำร้ายเราไม่ว่าจะโดยวิธีใดถ้าหากผมหรือบุญคำยังอยู่รับรองได้ครับว่าผมกับบุญคำยังพอจะสกัดกั้นมันไว้ได้สำหรับวันนี้เราจะมุ่งเข้าหาห้วยเสือร้องก่อนโดยอพยพกระเรียงพวกนั้นไปรวมกับพรรคพวกเขาที่นั่นเราอาจเดินทางถึงภายในวันนี้ตอนค่ำๆหรืออย่างช้าก็ตอนสายพรุ่งนี้ถ้าการเดินทางต้องช้าไปบ้างหลังจากนั้นเราก็จะตัดทางเข้าหาตำแหน่งอันเป็นที่ตั้งของนิทรานครซึ่งผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลากี่วันและยังจำเส้นทางได้อยู่หรือเปล่าเพื่อค้นหาสุสานมัมมี่ให้พบแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมจะตรวจสอบกับแผนที่ทางอากาศของพวกคุณให้พร้อมกันด้วยบางทีเครื่อง B-52 มันอาจจะตกอยู่แถวๆที่เราเจตนาจะไปอยู่แล้วก็ได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นเรื่องของการเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมกันทั้งนั้นโดยมีชีวิตของพวกเราเป็นเดิมพันระพินวันนี้เป็นวันแรกนะที่คุณพูดหรืออธิบายอะไรพวกเราฟังอย่างจะแจ้งชัดเจนดีเหลือเกินเอาไงก็เอากันพวกเรายินดีที่จะปฏิบัติตามคุณทุกอย่างแล้วก็เชื่อมือคุณอย่างเต็มที่หัวหน้าคณะพูดขึ้นระพินไพรวันก็ยืนขึ้นในบัดนั้นบอกกับทุกคนว่าถ้างั้นก็เชิญตามผมมาครับผมจะนำพวกท่านให้ไปเห็นกับตาสำหรับไอ้ผีดิบที่พวกผมยิงหมดฤทธิ์คาอยู่กับก้อนหินเมื่อคืนนี้แล้วก็ลงไปดูบริเวณด้านล่างที่พวกมันเอาช้างมารื้อราวตากเนื้อของเราพินาศหมดสิ้นด้วยระยะเวลาระหว่างนี้พวกลูกหาบจะได้เข้ามาเก็บของลำเลียงลงไปตั้งหลักข้างล่างครับทั้งหมดตามระพินออกมาทันทีพร้อมกับอาวุธประจำมือและเป้หลังโดยทิ้งสัมภาระต่างๆไว้เพื่อให้พวกลูกหาบเก็บรวบรวมเข้าหีบห่อ
พรานใหญ่นำให้ไปดูซากแรกที่จันยิงกลิ้งลงไปค้างอยู่กับซอกหินอันเป็นตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดซะก่อนมันก็มีลักษณะคล้ายคลึงไม่ผิดอะไรกับที่ฝ่ายนายจ้างทุกคนเคยเห็นมาแล้วนั่นเองถ้าจะผิดกันไปบ้างก็เพียงแต่สันฐานลักษณะของซากกับเครื่องแต่งกายซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพและศักดิ์ฐานะของสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์ในยุคนั้นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ก็คือมันผิดกับซากมัมมี่ของชนเผ่าอายคุปหรือพวกอินคาที่อเมริกันพวกนี้เคยศึกษาผ่านพบเห็นมาแล้วมากเพราะถึงแม้จะเป็นซากที่ดูแห้งกรอบแต่ก็ไม่ได้เหี่ยวหดหรือมีส่วนผุพังชำรุดแต่ประการใดหนังที่รัดหุ้มโครงกระดูกใหญ่กลายเป็นเปลือกหุ้มนอกที่เหนียวแน่นและแข็งแรงที่สุดประดุจจะหล่อหลอมขึ้นด้วยยางบางชนิดคล้ายๆยางที่นำมาประดิษฐ์เป็นยางรถยนต์เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องแต่งกายก็ได้ฝังกลืนสนิทเข้าไปเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งอันเดียวกับผิวหนังและไม่ผิดอะไรกะเอาง่าวไม้มาแกะสลักไว้ทั้งดุนบางส่วนก็มีรอยหินย้อยลงมาเคลือบเอาไว้แสดงถึงอายุที่นานแสนนานนับการเวลาไม่ถูกเท่าๆกับพิสูจน์ชี้ชัดได้ว่าซากเหล่านั้นได้ถูกนำไปเก็บไว้ในถ้ำที่ชุ่มชื้นเยือกเย็นมีหยดน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดกาลอันเป็นลักษณะของถ้ำที่จะเกิดหินงอกหินย้อยขึ้นได้ไม่มีร่องรอยเน่าเปื่อยอันผิดไปจากซากมนุษย์หรือสัตว์ธรรมดาภายหลังเมื่อสูญสิ้นชีพไปแล้วและเป็นความลี้ลับที่สุดอีกข้อนึงที่ว่ามนุษย์ในยุคนั้นใช้กรรมวิธีอาบยาศพให้คงสภาพอยู่เป็นนิรันดร์กาลเช่นนี้ได้อย่างไรพระศพอาบยาหรือมัมมี่ที่เคยพบเห็นศึกษากันมาบ้างแล้วนั้นแม้จะเก็บรักษาข้าวโครงเดิมไว้ได้พอให้เห็นถึงอดีตสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็เป็นซากที่ผุกร่อนเหี่ยวย่นหาความแข็งแรงทนทานใดๆไม่ได้เลยและจะหดลงเหลือในสภาพกองหนังและกองกระดูกเท่านั้นแต่ศพอาบยาของนิทรานครตามที่ระพินเล่าถึงความเป็นมาที่เคยเผชิญมาก่อนให้ฟังรวมทั้งที่มายืนรายล้อมพิจารณาใคร่ครวญกันอย่างจริงจังในครั้งนี้เป็นซากที่แกร่งกระด้างเหมือนแท่นไม้แกะสลักไม่มีผิดรวมทั้งมีน้ำหนักมากและมีขนาดใกล้เคียงกับสมัยที่มันควรจะมีชีวิตอยู่ในครั้งกระโน้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาเลยถ้าหากว่าซากเหล่านี้เกิดมีวิญญาณเข้าสิงและเคลื่อนไหวใช้พลังงานขึ้นมาเมื่อไหร่มันย่อมจะใช้โครงร่างของมันทำอันตรายมนุษย์ได้อย่างสบายหลอกหลอนทำให้ขวัญเสียตกใจกลัวได้เหมือนพูดผีปีศาจถ้ามันต้องการจะหลอกและถ้าได้โอกาสก็สามารถทำร้ายในทางร่างกายได้อีกด้วยถ้ามันต้องการจะทำร้ายนี่คือสมรรถภาพของซากที่ทุกคนซึ่งมาจากโลกเจริญแล้วในยุคนิวเคลียร์รุมล้อมวิเคราะห์กันอยู่ด้วยความรู้สึกที่สยองกล้าวและกังวลสุดขีดในฐานะนักเคมีฟิสิกส์คริสติน่าตรวจซากที่นอนแข็งอยู่นั้นอย่างเอาจริงเอาจังผิดไปจากการเคยพบเห็นครั้งแรกๆเอามือจับคางคิดรีตาลงภายหลังจากลงทุนใช้มือที่สวมถุงหนังจับสัมผัสซากนั้นรวมทั้งสั่งให้พรานพื้นเมืองของระพินที่ตามมาด้วยพลิกซากขึ้นดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังหล่อนตรวจแม้กระทั่งรอยกระสุนไรเฟิลของจันที่เจาะทะลุเป็นรูเล็กๆเข้าบริเวณลิ้นปี่ทะลุผ่านออกหลังซึ่งบาดแผลรอยออกของกระสุนด้านหลังก็ไม่เบอะเบ้อกว้างใหญ่อะไรมากไปกว่ารอยเข้าด้านหน้าเนื่องจากไม่ได้กระทบกระดูกเป็นบาดแผลเหมือนกระสุนเจาะผ่านดุ้นยางเหนียวเหนียวนี่ถ้าจะให้สันนิษฐานตามความคิดของฉันน่ะนะคริสติน่าเอ่ยขึ้นเบาๆเคร่งขรึมไอ้กรรมวิธีอาบยาศพของชนเผ่านี้นะเป็นคนละวิธีกับการทำมัมมี่ของอียิปต์หรืออินคาโบราณมากภายหลังจากเจ้าของร่างเสียชีวิตลง
ศพจะถูกแต่งตัวเต็มที่ตามตำแหน่งยศถาหรือฐานะที่เคยดำรงอยู่แล้วก็นำลงแช่ในอ่างที่บรรจุน้ำยาบางชนิดอันประกอบขึ้นด้วยสูตรเช่นไรบ้างนี่เป็นสิ่งลี้ลับที่เราจนปัญญาจะรู้ได้แต่ที่แน่นอนก็คือสภาพของน้ำยาจะต้องเป็นน้ำยาอิ่มตัวที่ประกอบมาจากสมุนไพรรากไม้และแร่ธาตุบางชนิดการแช่ศพซึ่งประดับเครื่องแต่งกายเรียบร้อยแล้วนี้ลงไปในอ่างน้ำยาอาจมีกำหนดเวลาว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จนกระทั่งน้ำยาเข้าไปทำปฏิกิริยาทางเคมีกับศพและเครื่องแต่งกายโดยมีคุณสมบัติประกอบกันอยู่สองในคือ 1. คงรูปถาวรและไม่เน่าเปื่อย 2. มีความแข็งแกร่งมั่นคงสามารถป้องกันเชื้อจุลินทรีย์แมลงหรือสัตว์ทุกชนิดที่จะมาทำลายได้เพราะตัวยาที่ศพและเครื่องแต่งกายที่แช่ไว้มีพิษประดุดเกราะที่กันสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ให้เข้าไปกัดแทะเจาะชัยได้และนี่คือสาเหตุที่ทำให้มัมมี่พวกนี้มีภาวะของซากแกร่งประดุดเง่าไม้หรือหินและคงรูปอยู่ใกล้เคียงกับสมัยที่ยังมีชีวิตมากที่สุดผิดไปจากมัมมี่ตามปกติที่เราเคยพบและภายหลังเมื่อแช่น้ำยาจนได้อายุครบเพื่อให้คงทนถาวรแล้วก็อาจจะมีเหตุผลประกอบอีกด้วยว่าจะต้องนำศพที่อาบยานี้ไปเก็บไว้ในสุสานอันเป็นถ้ำตามธรรมชาติซึ่งมีหยดน้ำซึมหล่อเลี้ยงตลอดกาลโดยให้ศพถูกหยดน้ำจากหินงอกซึ่งก็เป็นตัวเคมีอีกชนิดหนึ่งหยาดลงมาอาบไว้อีกทีหนึ่งใช้การเวลายาวนานมากจนน้ำจากภูเขาของสุสานและหินได้ย้อยลงมาเชื่อมถึงตัวศพสภาพของมันจึงมีลักษณะเป็นอย่างที่เราเห็นอยู่นี่จัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งของโลกทีเดียวถ้าเราสามารถนำมันกลับไปสู่โลกภายนอกให้ใครๆได้พบเห็นได้กระพินไพรวันไม่พูดอะไรในขณะนั้นแต่ก็ยอมรับอยู่ในใจว่าคริสติน่าวิเคราะห์สภาพของซากจากสุสานนิทรานครได้อย่างมีหลักเกณฑ์ที่สุดในยุคก่อนนี้สมัยที่เขาผ่านผจญมากับคณะของคุณชายเชษฐาไม่เคยมีใครมาพิจารณาซากของเจ้าผีดิบเหล่านี้อย่างแท้จริงเลยสักครั้งขนาดเห็นยังไม่อยากเข้าใกล้ยกเว้นแต่จำเป็นจะต้องปะทะต่อสู้กันเท่านั้นซึ่งก็เป็นไปเพื่อป้องกันตัวเองเอาชีวิตรอดอย่างเดียวคริสติน่าอธิบายต่อไปว่าฉันไม่อยากจะเรียกว่ามันเป็นมัมมี่นะหรือศพอาบยาหรอกแต่อยากจะเรียกมันว่าเป็นวัตถุทรหดชนิดหนึ่งที่ถูกมนุษย์ในอดีตการใช้ความรู้ความสามารถของเขาประดิษฐ์ขึ้นมาโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมีผนวกกับการเวลาซึ่งต้องถือว่าการจะทำเช่นนี้ได้ต้องเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่มนุษย์รุ่นหลังๆยังค้นคว้าเข้าไปไม่ถึงเพียงแต่ว่าวัตถุทรหดชนิดนี้แต่เดิมทีมันเคยเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตมากในยุคสมัยของเขาเท่านั้นสาเหตุที่ทำขึ้นก็อาจจะมีเหตุผลโดยการเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ในร่างเดิมหรือมิฉะนั้นก็ทำขึ้นเพื่อให้หลงเหลืออยู่เป็นอนุสรณ์พยานทางวัตถุว่าในยุคสมัยของพวกเขาน่ะวิทยาการทางด้านนี้เจริญถึงขีดสุดศพที่นำมาอาบยาและนำเข้าเก็บไว้ในสุสานเหล่านี้ก็เช่นกันเข้าใจว่าจะต้องล้วนเป็นศพของบุคคลสำคัญของเขาทั้งสิ้นจึงจะมีสิทธิ์ทำเก็บไว้อย่างเช่นบรรดาพวกกษัตริย์ราชวงศ์ขุนศึกและข้าราชบริพารชั้นสูงรวมทั้งชนชั้นปกครองของพวกเขาคงไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาหรอกใครมีความเห็นยังไงมั่งประโยคหลังหล่อนเอ่ยถามขึ้นลอยๆข้อสันนิษฐานของคุณก็น่าจะใกล้เคียงความจริงมากที่สุดละคริสเชิดวุฒเอ่ยขึ้นในขณะที่ทุกคนแม้แต่ระพินก็เงียบกริบคุณล่ะระพินในฐานะที่คุณน่าจะเรียกได้ว่าผู้ชำนาญการที่สุด
เพราะเคยผ่านพบมาก่อนแล้วนะคริสติน่าหันไปอย่างความเห็นของรพินผมก็เห็นว่าคุณสันนิษฐานได้ดีที่สุดแล้วล่ะคริสตามหลักของโบราณศาสตร์มนุษยศาสตร์และกฎของเคมีแต่ความเห็นเพิ่มเติมของผมก็คือนอกจากวิทยาการต่างๆที่คุณสันนิษฐานขึ้นแล้วมันจะต้องมีเวทมนต์คาถาอาคมเข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมอยู่ด้วยและผมก็แน่ใจว่าวิชาการหรือศาสตร์นี้อยู่ในคัมภีร์มายาวินที่ผมเผาวอดวายไปแล้วนั่นแหละครับใครเป็นผู้จารึกหรือสร้างมหาคัมภีร์มายาวินมันไรราชปุโรหิตคนนั้นน่ะเหรอสแตนลีย์ถามขึ้นจอมพรานผู้ยิ่งยงโคลงศีรษะช้าๆผมไม่คิดว่ามันไรจะเป็นผู้สร้างมหาคัมภีร์นั้นขึ้นเองนะครับมันจะต้องเป็นมหาคัมภีร์ที่มีมาก่อนยุคสมัยของนิทรานครด้วยซ้ำใครสร้างไม่ทราบได้อาจจะเป็นเทพเจ้าถ้าเทพเจ้ามีจริงอาจจะเป็นซาตานถ้าซาตานหรือเดฟวิลในศาสนาของพวกคุณมีจริงมันไตรน่ะเป็นแต่เพียงผู้รู้แจ้งเรียนจบในมหาคัมภีร์นี้แล้วนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นก็อย่างที่ผมได้เล่ารายละเอียดให้ทุกท่านได้ฟังแล้วพอผมบุกเข้าไปถึงตัวมหาคัมภีร์อุบาทซึ่งถูกปักตรึงอยู่ด้วยกริชภายใต้ฐานของแท่นบรรทมแบบเจ้าหญิงนิทราของพระนางพันธุมวดีและพวกเราคนหนึ่งกระชากกริชที่ปักอยู่ออกอิทธิฤทธิ์ร้ายอันเกิดจากกริตยามนของมันไตรในขณะนั้นก็เสื่อมสลายทันทีพวกผีดิบทั้งหลายที่รุมล้อมทำอันตรายเราอยู่ในขณะนั้นล้มลงหมดเหมือนหุ่นยนต์หมดคลื่นวิทยุบังคับวิญญาณของพันธุมวดีและข้าราชบริพารทั้งหลายถูกปลดปล่อยเป็นอิสระทันทีและซากของพระนางอันเป็นสตรีโฉมสครานอิ่มเอิบในโลงแก้วผลึกก็ยุบสลายกลายเป็นผุยผงธุลีละอองพ้นจากการทรมานในสภาพผีดิบมาชั่วกับชั่วกันเหลือเฉพาะตัวมันไตรเองเท่านั้นที่เพ่นหนีไปได้และในที่สุดเราก็สามารถตามไปทำลายซากของมันได้ในเวลาต่อมาซึ่งไม่นานเกินไปนักการย้อนกลับมาของมันไตรในครั้งนี้แม้ว่ามันจะดูเหมือนพินาศไปแล้วในคราวนั้นก็ตามผมเชื่อว่าดวงวิญญาณของมันยังมีความทรงจำในสูตรต่างๆในมหาคัมภีร์มายาวินอยู่ได้ในบางบทหรือบางตอนพอมันรวบรวมพลังจิตเป็นกลุ่มก้อนตรึกนึกได้ในสูตรของมหาคัมภีร์ที่ถูกทำลายแล้วมันก็นำกลับมาใช้ได้อีกเราจึงต้องเผชิญกับฤทธิ์ร้ายของมันอีกครั้งอย่างที่เผชิญอยู่นี่นี่เป็นข้อสันนิษฐานของผมเช่นกันครับดีมากดีมากช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ออกไปในแง่มุมที่กว้างขวางที่สุดตามแต่ว่าพวกเราใครถนัดในทางด้านไหนข้อมูลที่ช่วยกันคิดรองขึ้นนี้จะช่วยเราสามารถรับมือกับมันได้ถนัดขึ้นดีกว่าที่จะคลำส่งเดชไปในความมืดรพินต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะขอให้คุณอย่าปิดบังเงียบเฉยไว้คนเดียวเพราะมันอันตรายที่สุดอย่าคิดว่าถ้าพูดไปแล้วเราจะเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระและไม่ยอมฟังเสียงหรือร่วมมือเพราะถึงยังไงเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วซ้ำคุณยังเป็นกัปตันเรือซะอีกวันนี้เป็นวันที่ผมพอใจในการยอมพูดในสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจมากที่สุดนะระพินดร.สแตนลีย์กล่าวหนักแน่นเหมือนจะเป็นคำสั่งเจอกันเข้าขนาดนี้แล้วถ้าไม่ยอมปรีปากอะไรอีกก็ไม่ไหวแล้วล่ะมีหวังตายกันหมดอิซาเบลพูดออกมาเบาๆเราก็ต้องรู้จักจิตใจกันซะก่อนหรือบางทีผมก็ต้องรอโอกาสก่อนที่จะบอกความจริงออกไปในสิ่งที่ผมรู้ผมนึกหรือคิดเพราะถ้าด่วนบอกไปซะก่อนโดยที่พวกคุณก็ยังไม่เห็นอะไรกับตาแบบนี้คำพูดของผมก็เท่ากับเป็นการทำลายความไว้วางใจจากพวกคุณไปเปล่าๆหวนคิดไปถึงความหลังระยะที่ผ่านมาสั้นๆนี้สักนิดนะครับแล้วพวกคุณจะรู้สึกได้
ผมได้พูดคำเดียวว่าไอการมาในครั้งนี้เนี่ยมันเสี่ยงภัยที่สุดเสี่ยงภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นแต่พวกคุณก็ไม่เชื่อกันนักทุกคนเชื่อสมรรถภาพของตนเองว่ามีความสามารถในการเดินป่าและเชื่อในสมรรถนะเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของพวกคุณที่นำมาด้วยอย่างเต็มที่ก็ต้องรอให้ผ่านพบเผชิญหน้าเองซะก่อนแบบนี้ล่ะถึงค่อยๆ อธิบายกันไปทีละเรื่องทีละอย่างจอมพรานพูดเรียบๆแล้วไต่หน้าผานำไปยังตำแหน่งของซากหนึ่งที่โดนลูกปืนของบุญคำแอ่งแม้งอยู่ในสภาพเดียวกันแล้วนำไปดูยังชิ้นส่วนของใบหน้าซากที่เขายิงผ่ากะโหลกหล่นไว้ซีกหนึ่งทว่าตัวของมันหายไปซะแล้วคนไม่พบรู้สึกว่าฝ่ายนายจ้างอเมริกันของเขาจะปรับจิตปรับใจและเข้าใจอะไรได้ดีพอสมควรคิดใช้เท้าเขี่ยดูเศษกะโหลกของทรงใบหน้าที่หล่นอยู่อย่างขยะแขยงหันไปพึมพำอะไรกับเบลในระหว่างที่คนอื่นๆกำลังมุ่งอยู่ที่ซากซึ่งบุญคำสะกดด้วยลูกปืนนอนนิ่งไม่ผิดอะไรกับซากที่จันยิงไว้แต่นายชีตนายคีตก็ชูดเหมือนเตะฟุตบอลเศษกะโหลกนั่นปลิวหล่นลงไปตามหน้าผาด้านล่างทันทีไอ้ตัวที่คุณยิงหน้าแหกไว้หนีไปได้ส่วนสองตัวที่บุญคำกับจันยิงหมดฤทธิ์ทิ้งเป็นหลักฐานอยู่นี่นี่มันหมายถึงว่ากระสุนของบุญคำกับจันเป็นกระสุนลงอาคมส่วนกระสุนของคุณเป็นกระสุนปกติธรรมดาอย่างนั้นใช่ไหมระพินสแตนลีย์ถามขึ้นใช่ครับพวกคุณเข้าใจพอสมควรแล้วนะครับในคลิปเหล่านี้อ่ะถ้างั้นในชั้นนี้เราก็สรุปได้ว่ากระสุนที่ผ่านพิธีลงอาคมของบุญคำศักดิ์สิทธิ์พอที่จะหยุดซากเหล่านี้ได้อย่างชะงัดชนิดที่ถ้ากระสุนกระทบวิญญาณก็จะหวนเข้ามาสิงนำไปใช้งานอีกไม่ได้ซึ่งตรงข้ามกับกระสุนธรรมดาแม้จะทำความย่อยยับให้แก่ซากขนาดไหนก็ตามลงถ้าวิญญาณเข้าสิงมันก็สามารถนำเอาซากที่ย่อยยับแล้วเหล่านั้นกลับมาหลอกหลอนทำร้ายเราได้อีกก็เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมคุณถึงไม่แนะนำให้พวกเราทุกคนรวมทั้งลูกหาบทั้งหลายเอากระสุนที่ใช้งานเข้าพิธีปลุกเสกทางไสยศาสตร์ให้หมดเพื่อไว้ใช้ต่อสู้กับเจ้าสิ่งลี้ลับพวกนี้ล่ะระพินระพินนิ่งไปครู่หนึ่งยังไม่ตอบคำใดในขณะนั้นก่อนทั้งสิ้นระพินลักษณะของคุณดูคล้ายจะลังเลลำบากใจต่อคำถามของเรานะคริสติน่าเอ่ยมาอีกจ้องหน้าเขาครับคริสผมยอมรับครับว่าลังเลและยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะตอบพวกคุณว่ายังไงระหว่างลูกปืนที่ลงอาคมของบุญคำกับลูกปืนปกติธรรมดาของพวกเราส่วนใหญ่เพราะมันจะต้องมีคำอธิบายมากในข้อที่ว่าทำไมผมยังไม่ทำเช่นนั้นอย่าว่าแต่กระสุนของพวกคุณเลยต่อให้กระสุนของผมเองก็ยังไม่ตัดสินใจทำอย่างบุญคำเลยเพราะมันเกิดผลดีอยู่ในด้านปราบไอ้ผีดิบที่ถูกบงการมาด้วยเวทมนต์กาลีลี้ลับนี่อย่างเดียวเท่านั้นแต่มันจะไปเป็นผลเสียในด้านอื่นๆครับระพินเราต้องการคำอธิบายนะถ้าคุณพอจะอธิบายในเรื่องนี้ได้สแตนลีย์กับคีธเอ่ยขึ้นพร้อมกันนี่คุณอย่าลืมคำสัญญาของคุณเมื่อหยกนี่เสียนะว่าต่อไปนี้คุณจะไม่มีอะไรปกปิดพวกเราอีกแล้วแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวกระชั้นคำถามไล่รุกมาอีกคนเอาครับอยากให้ผมอธิบายก็ได้ครับคืองี้ครับพิธีลงอาคมในกระสุนปืนของบุญคำเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ที่ทำในลักษณะค่อนข้างจะสกปรกอยู่สักหน่อยภาษาไทยนะเขาเรียกว่าซวยโสโครกครับผมจะไม่บอกกรรมวิธีหรอกว่าบุญคำใช้พิธีทางเดรัจฉานเพื่อแก้มนต์มืดของฝ่ายตรงข้ามยังไงแต่จะสรุปให้ฟังนะครับว่ากระสุนที่บุญคำปลุกเสกทำขึ้นนั้นจะใช้ประโยชน์ในด้านทำลายอาคมขลังของฝ่ายตรงข้ามประการเดียวเท่านั้นอย่างที่บอกไปแล้วและจะใช้ฆ่าหรือสังหารอะไรได้ตามปกติก็จริงอยู่
แต่ถ้าเป็นปืนของพรานผู้ดำรงชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ประทังชีวิตแล้วเขาจะไม่ยอมทำกันเพราะถ้าเอาไปยิงสัตว์ปกติทั่วๆไปกระสุนจะมีความแม่นยำน้อยลงไอ้ที่ควรจะถูกก็ไม่ถูกควรจะยิงสัตว์ให้ล้มได้ตัวต่อตัวก็ไม่ได้สัตว์ธรรมดาก็ยังวิ่งหนีไปตายใครอื่นเนี่ยหรือถ้าได้ตัวมาแล้วเนื้อสัตว์นั้นแทนที่จะอาศัยเป็นอาหารได้บ้างแต่เนื้อที่ถูกกระสุนปืนชนิดลงอาคมก็จะเน่าเร็วกว่าปกติขนาดบางทีถลกหนังยังไม่ทันหมดตัวเลยครับกลิ่นเน่าของสัตว์ที่เราหวังจะเป็นอาหารก็ขึ้นซะแล้วทำให้กินไม่ได้นี่คือข้อเสียครับเพราะฉะนั้นในฐานะพรานอาชีพอย่างผมจึงไม่ประสงค์จะให้ปืนของผมถูกนำมาใช้กับกระสุนผ่านพิธีสกปรกแบบนี้เนื่องจากผมใช้เป็นปืนคู่ชีพและมีอยู่เพียงกระบอกเดียวต่อไปเราก็จะต้องใช้เป็นเครื่องมือหาอาหารยังชีพอีกด้วยยังไงก็ตามนะครับถ้าพวกคุณไม่รังเกียจในจุดเสียข้อนี้อยากจะได้กระสุนลงอาคมของบุญคำก็ไม่ยากอะไรประเดี๋ยวเอากระสุนที่จำเป็นจะต้องใช้รวบรวมให้บุญคำเอาไปเข้าพิธีปลุกเสกซะรับรองได้ครับว่าต่อไปนี้โครมไหนโครมนั้นครับสำหรับไอ้ผีดิบหรือสิ่งต่างๆที่จะมาในรูปมนต์มายามืดของมันไรจะกระจุยไปในทันทีจึงขอให้พวกคุณปรึกษาหารือกันซะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะยอมให้ปืนของพวกคุณยิงกระสุนเข้าพิธีสกปรกชนิดนี้หรือไม่คราวนี้สแตนลีย์คีธอิซาเบลและคริสติน่ามองหน้ากันเองอยู่ไปมาแปลว่าบุญคำสามารถทำกระสุนของพวกเราทุกคนยิงไอ้พวกนี้อยู่ในนัดเดียวอย่างนั้นเหรอแน่นอนครับไม่ว่าจะกระทบในจุดใดแต่ปืนของเราจะเอาไปล่าสัตว์อื่นๆอีกไม่ได้โดยเฉพาะเพื่อยังชีพหาอาหารใช่ไหมสแตนลีย์ซักไซเพื่อหาความมั่นใจอีกครั้งสุภาพบุรุษไพรก้มหัวลงนิดหนึ่งลองดูก็จะรู้เองนะครับอ่ะถ้างั้นพวกเราก็ตัดสินใจได้เลยหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันอาวุโสกล่าวสวนในทันทีโดยไม่มีการไตร่ตรองอีกให้เสียเวลาขณะนี้เรากำลังเผชิญกับอันตรายใหญ่หลวงจากมนกาลีมืดต้องการต่อสู้กับมันเพื่อเอาชนะให้ได้หรืออย่างน้อยก็ให้เอาชีวิตของเรารอดปืนของเราไม่ได้จะคิดเอาไว้ล่าสัตว์อีกเพราะเราไม่ใช่พรานอาชีพเพราะฉะนั้นโปรดให้บุญคำจัดการกระสุนปืนของพวกเราด้วยผมไม่ชอบเห็นไอ้ผีดิบบางตัวที่ถูกยิงสะบ้าแหลกเดินไม่ได้แล้วหรือยิงจนหัวขาดหายไปแล้วมีโอกาสคลานหรือย่องเข้ามาหลอกหลอนทำอันตรายพวกเราได้อีกแต่ต้องการกำจัดมันหรือจะพูดได้ตรงๆว่าฆ่ามันซะเลยในทุกตัวที่เราพบเป็นการลิดรอนมันไปเรื่อยๆสุดแต่จะพบที่ไหนยังไงเมื่อไหร่เท่ากับเป็นการตัดทอนกำลังมันไปในตัวด้วยตกลงครับงั้นประเดี๋ยวลงไปถึงข้างล่างตรงลานใต้หน้าผานั่นก่อนออกเดินทางผมจะให้บุญคำจัดการให้ครับแต่ขอให้เข้าใจอีกครั้งนะครับถึงแม้จะไม่ได้ยิงก็ตามเพียงแต่บรรจุกระสุนชนิดนี้เข้าไปในตัวปืนโดยให้กระสุนสัมผัสกับโครงปืนเท่านั้นก็แปลว่าปืนของพวกคุณกระบอกนั้นๆเสียสมรรถนะของปืนในสภาพปกติอันควรเป็นไปของมันในทันทีครับต่อไปเกิดจะไปยิงอะไรแล้วไม่ถูกหรือมีเรื่องอะไรซวยๆเกิดขึ้นกับปืนก็แก้ไขไม่ได้แล้วแล้วก็อย่ามาโทษกันสำหรับปืนของผมก็จะขอใช้กระสุนธรรมดาแบบเดิมของผมนี่แหละครับ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินทร์ปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
2: ันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันเสือโคร่งโลกด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นผ่านแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินงานอย่างเข้มข้นผ่านแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์เสือโคร่งควบคู่ไปกับการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเดินเท้าลาดตระเวนเก็บข้อมูลป้องกันและปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่าถึงในพื้นที่จุดเสี่ยงส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของเอเชียในการเป็นบ้านที่ปลอดภัยและเพิ่มประชากรเสือโคร่งในธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งทุกวันที่29กรกฎาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันเสือโคร่งโลกวันสำคัญที่ไม่ได้จัดขึ้นเพียงเพื่อเฉลิมฉลองความสง่างามของเสือโคร่งแต่มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2553ณเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียหลังตัวเลขประชากรเสือโคร่งทั่วโลกดิ่งลงเหลือเพียงราว 3,200 ตัวนำมาสู่ความร่วมมือระดับโลกของ13ประเทศที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่เพื่อตั้งเป้าฟื้นฟูและเพิ่มจำนวนเสือโคร่งในธรรมชาติให้กลับมาเติบโตอีกครั้งทั้งนี้เสือโคร่งยังมีเรื่องราวทางชีววิทยาที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ถึง4แง่มุมได้แก่ลายพรางไม่ซ้ำใครหลายคนอาจคิดว่าเสือทุกตัวลายเหมือนกันหมดแต่ความจริงแล้วลายแถบบนตัวเสือโคร่งเปรียบเสมือนลายพิมพ์นิ้วมือของมนุษย์ไม่มีเสือ2ตัวในโลกที่มีลวดลายซ้ำกันเป๊ะเอกลักษณ์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พลางตัวเข้ากับแสงและเงาในผืนป่าทึบเพื่อล่าเหยื่อได้อย่างแนบเนียนเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักวิจัยใช้ในการจำแนกตัวตนและนับประชากรเสือแต่ละตัวในธรรมชาติอีกด้วยนักว่ายน้ำตัวยงแห่งพงไพรหากใครเลี้ยงแมวบ้านคงรู้ดีว่าแมวส่วนใหญ่เกลียดน้ำเข้าไส้แต่สำหรับเสือโคร่งกลับตาลปัดโดยสิ้นเชิงเพราะรักน้ำและว่ายน้ำเก่งมากเสือโคร่งมักจะลงไปนอนแช่น้ำเพื่อระบายความร้อนในช่วงที่อากาศอบอ้าวหรือแม้กระทั่งการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำกว้างใหญ่ที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกรากเพื่อย้ายถิ่นฐานหรือหาอาณาเขตใหม่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเสือโคร่งเลยเสียงคำรามสะใจที่ทรงพลังกว่าที่คิดเสียงคำรามของเสือโคร่งไม่ได้มีไว้แค่ขู่ให้กลัวเล่นๆแต่คืออาวุธทางกายภาพเสียงของเสือโคร่งดังไกลได้ถึง3กิโลเมตรและที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือเสือโคร่งสามารถปล่อยขึ้นเสียงความถี่ต่ำที่มนุษย์อาจได้ยินไม่ชัดเจนแต่คลื่นเสียงนี้สามารถส่งผลกระทบทางระบบประสาททำให้สัตว์ที่เป็นเหยื่อเกิดอาการชะงักงันกลายเป็นอัมพาตชั่วขณะหรือสูญเสียการทรงตัวเปิดโอกาสให้เสือเข้าประชิด ตัวเหยื่อได้อย่างรวดเร็วและกุญแจสำคัญของป่าเสือโคร่งคือผู้ล่าอันดับสูงสุดในห่วงโซ่อาหารการมีอยู่ของเสือโคร่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนตำรวจป่าคอยควบคุมประชากรสัตว์กินพืชไม่ให้มีมากเกินไปป้องกันไม่ให้พืชพันธุ์และกล้าไม้ถูกทำลายจนหมดสิ้นหากป่าไหนมีเสือโคร่งแปลว่าป่าริมน้ำและระบบนิเวศบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์สูงสุดเพราะป่าอุดมสมบูรณ์เท่ากับโลกน่าอยู่ขึ้นและส่งผลดีต่อมนุษย์เราทางอ้อมด้วยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ขอทีขอเสียที
1: นี่เมื่อตะกี้เนี้ยฉันเดินผ่านตลาดเห็นคนสองคนกำลังต่อยกันเห็นอีกคนเดินเข้ามาแล้วพูดว่าขอทีขอทีแล้วทำไมรู้ไหมคนที่กำลังต่อยกันอยู่หันมาต่อยคนนั้นเสียล้มกลิ้งไปเลย
2: อ้าวก็เขาบอกขอทีนี่นาก็เลยได้นะสิหาเรื่องแท้ๆเขาไม่ได้ขอให้ต่อยเขาคนละทีเขาต้องการจะพูดว่าขอสิทีอย่าต่อยกันเลยแต่โชคไม่ดีโดนต่อยซะเองน่าสงสารนะ
3: ขอทีขอทีเถิดขอเสียทีแล้วว่าขอให้เลิกแล้วต่อกันขออย่าให้ทำเช่นนั้นไม่ใช่ขอหนึ่งที
0: คำพูดบางคำอาจมีความหมายได้หลายอย่างต้องดูว่าผู้พูดต้องการสื่อความหมายใด
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พุทธศาสนิกชนจังหวัดยะลาร่วมเวียนเทียนกลางวันถวายเทียนพรรษาสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2569ที่วัดเวลุวันอำเภอเมืองยะลามีการจัดพิธีเวียนเทียนในช่วงกลางวันควบคู่กับพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคฬารวาสนำประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาเพื่อสนับสนุนกิจของคณะสงฆ์ตลอดช่วงเข้าพรรษาพร้อมด้วยพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเวลุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะผู้บริหารส่วนราชการและประชาชนเวียนเทียนรอบศาลาการประเรียนจำนวน3รอบเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้ดำรงตนอยู่ในความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์อันเป็นหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาการจัดพิธีเวียนเทียนในช่วงกลางวันครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมซึ่งจังหวัดยะลาได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาและวัดต่างๆในพื้นที่จัดกิจกรรมตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้ากลางวันจนถึงช่วงเย็นและค่ำเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกช่วงเวลาที่สะดวกในการเข้าร่วมพิธีอีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและเสริมมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงานโดยบรรยากาศที่วัดเวลุวันตลอดทั้งวันสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาความสามัคคีและการสืบสานพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงของชาวยะลาที่ยังคงร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมและหลักคำสอนให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 353 452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: น้องเล็กไปเอามะพร้าวมาจากไหนจ๊ะเยอะแยะเชียว
1: อ๋อก็เมื่อวานน่ะสิคะเราไปถ่ายทำรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับมะพร้าว700ปีมาเจ้าของสวนเขาก็เลยฝากมะพร้าวมาให้ทุกคนในบริษัทเลยค่ะดูสิคะเล็กเอามาตั้งหลายทลายแล้วนี่ค่ะแล้วยังติดดอกมะพร้าวมาด้วยเผื่อที่ใครเขาไม่เคยเห็นจะอยากดูอะค่ะ
0: แล้วน้องเล็กรู้ไหมจ๊ะว่าจริงๆแล้วดอกมะพร้าวนี่มีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไร
1: ไม่แน่ใจอะค่ะว่าเขาเรียกว่าจั่นมะพร้าวหรือเปล่าเพราะเล็กเคยได้ยินเขาเรียกว่าจั่นหมากมากกว่าก็เลยสับสนนะคะว่าจั่นที่ใช้เรียกนี้ใช้เรียกกับมะพร้าวหรือว่าหมากกันแน่
0: จันหมายถึงช่อดอกที่ยังอ่อนอยู่ถ้าเป็นช่อดอกหมากเขาก็เรียกว่าจันหมากแต่ถ้าเป็นช่อดอกมะพร้าวเขาก็เรียกว่าจันมะพร้าวแต่ถ้าเป็นช่อดอกตาลเขาก็เรียกว่าจันตาลซึ่งช่อดอกนี้เมื่อกลายเป็นผลแล้วก็จะไม่เรียกว่าจันแต่จะเรียกว่าทลายแทนเช่นทลายมะพร้าวหรือทลายหมากนี่ละจ้ะ
1: และยังสงสัยอีกอย่างนึงนะคะคำว่าจาวอะค่ะเขาใช้เรียกส่วนไหนของมะพร้าวเหรอคะ
0: จาวก็คือคำที่ใช้เรียกสิ่งที่งอกอยู่ภายในของผลไม้บางชนิดถ้างอกอยู่ในผลมะพร้าวก็เรียกว่าจาวมะพร้าวแต่ถ้างอกอยู่ในผลตาลเขาก็เรียกว่าจาวตาลเรานำมากินเป็นอาหารได้แต่ถ้าไม่กินแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ผ่าผลเหล่านั้นออกผลก็จะงอกเป็นลำต้นต่อไปเข้าใจไหมจ๊ะ
1: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองงงเสียตั้งนานจันหมายถึงช่อดอกที่ยังอ่อนอยู่แต่เมื่อช่อดอกเหล่านี้กลายเป็นผลแล้วก็จะไม่เรียกว่าจันแต่จะเรียกเป็นทลายแทนส่วนคำว่าจาวในความหมายนี้จะเป็นคำที่เรียกสิ่งที่งอกอยู่ภายในของผลมะพร้าวพูดถึงจาวมะพร้าวก็อยากกินนะคะตอนเด็กๆเนี่ยเล็กกินบ่อยมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วล่ะค่ะ
0: อย่าว่าแต่น้องเล็กเลยพี่ก็ยังอยากกินเลยจ้ะแต่ว่าตอนนี้เรามีมะพร้าวเต็มเลยพี่ว่าเราทำน้ำมะพร้าวแช่เย็นกันดีไหม
1: เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะพี่หนู
0: ไปเลย

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ศูนย์ AOC แชร์มุกเก่าแต่ยังได้ผลมิจฉาชีพสมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หลอกเหยื่อซ้ำสองอาชญากรรมออนไลน์กำลังแปรรูปแบบจากการหลอกเอาเงินเพียงครั้งเดียวไปสู่การซ้ำเติมผู้เสียหายที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์ถูกหลอกลวงด้วยการใช้ความหวังเป็นเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือกลโกงดังกล่าวเรียกว่าสแกมรีคอเวอรี่ฟลาวกำลังพบมากขึ้นในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยโดยมิจฉาชีพจะย้อนกลับมาติดต่อผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อพร้อมอ้างว่าสามารถติดตามเงินที่สูญหายไปกลับคืนได้สิ่งที่น่ากังวลคือผู้เสียหายส่วนใหญ่มักอยู่ในช่วงที่ต้องการความช่วยเหลือและคาดหวังว่าจะได้รับเงินคืนจึงเป็นเป้าหมายที่มิจฉาชีพเลือกใช้หลอกซ้ำเพราะรู้ว่าโอกาสหลงเชื่อมากกว่าคนทั่วไปรูปแบบการหลอกลวงเริ่มจากการสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รับแจ้งความออนไลน์ตำรวจไซเบอร์เจ้าหน้าที่ของรัฐทนายความหรือบริษัทรับติดตามทรัพย์สินพร้อมสร้างเพจปลอมบัญชีไลน์ปลอมหรือการใช้เอกสารราชการปลอมเพื่อความน่าเชื่อถือจากนั้นจะอ้างตรวจพบเส้นทางการเงินของคนร้ายแล้วอยู่ระหว่างการอายัดบัญชีหรือสามารถดำเนินกลับคืนได้ทั้งหมดแต่ติดขั้นตอนสุดท้ายคือการยืนยันสิทธิ์การชำระค่าธรรมเนียมศาลค่าเอกสารค่าปลดล็อกระบบหรือค่าประกันการโอนเงินคืนผู้เสียหายโอนเงินตามคำแนะนำเงินที่หวังว่าจะได้คืนกลับไม่เคยมาถึงขณะที่มิจฉาชีพก็ตัดการติดต่อทันทีส่งผลให้เหยื่อต้องสูญเสียเงินซ้ำเป็นครั้งที่สองศูนย์ AOC กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มิจฉาชีพมักเลือกเป็นเป้าหมายเพราะอยู่ในภาวะเร่งรีบต้องการแก้ปัญหาและพร้อมเชื่อผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยได้ประชาชนจึงควรตั้งข้อสังเกตหากมีผู้ติดต่อได้อ้างว่าสามารถนำเงินที่ถูกโกงกลับคืนได้ 100% ขอให้โอนเงินล่วงหน้าหรือเร่งให้รีบชำระค่าดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์รวมถึงแสดงบัตรเจ้าหน้าที่หรือเอกสารราชการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเพราะทั้งหมดล้วนเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในกลโกงลักษณะนี้หน่วยงานราชการขอย้ำว่าไม่มีหน่วยงานใดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อดำเนินการติดตามเงินคืนและไม่มีใครสามารถรับประกันผลว่าจะนำเงินคืนที่ถูกโกงกลับคืนได้ทั้งหมดหากมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบกับหน่วยงานนั้นผ่านช่องทางทางการหรือสำนักงานจริงๆไม่ควรติดต่อกลับมาทางหมายเลขโทรศัพท์บัญชีไลน์หรือเว็บไซต์ที่อีกฝ่ายส่งมาหากตกเป็นเหยื่อหรือสงสัยว่ากำลังถูกหลอกควรรีบแจ้งความและติดต่อสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการระงับบัญชีและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ปปส.เตือนอีกครั้งรับหิ้วของเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการซุกยาเสพติดจากกรณีที่ครอบครัวของนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีร้องขอความช่วยเหลือหลังบุตรสาวซึ่งรับจ้างหิ้วของไปประเทศญี่ปุ่นถูกเจ้าหน้าที่สนามบินฟุกุโอกะควบคุมตัวเมื่อวันที่12กรกฎาคมหลังตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟภายในสัมภาระและถูกแจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดครอบครัวยืนยันว่านางสาวจุฑาทิพย์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบพัสดุอย่างรอบคอบและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ที่ฝากหิ้วของเนื่องจากเชื่อว่าอาจเป็นขบวนการหลอกใช้ให้ผู้รับจ้างหิ้วของตามที่มีรายงานข่าวไปแล้วนั้นนางสาวอริภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำหรับกรณีการรับจ้างหิ้วฝากของส่งไปยังต่างประเทศทางสำนักงานปปส.ได้มีการพยายามเตือนและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องว่าไม่ควรรับฝากหรือรับจ้างนำสัมภาระหรือพัสดุไปต่างประเทศและไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามทั้งอาชีพลูกเรือสายการบินไกด์นำเที่ยวหรือแม้กระทั่งผู้ที่เปิดเพจออนไลน์รับหิ้วฝากของสินค้าข้ามประเทศย่อมมีความเสี่ยงทั้งสิ้นและไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิดหรือคนรู้จักหรือคนที่เสนอค่าตอบแทนให้แลกกับการนำกระเป๋าหรือสิ่งของไปส่งให้บุคคลอื่นในต่างประเทศแม้ผู้ฝากจะอ้างว่าเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรู้จักแต่ผู้เดินทางไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งของภายในกระเป๋าหรือพัสดุมีอะไรบ้างจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายโดยที่เจ้าตัวไม่รู้อีกทั้งหากท้ายสุดสิ่งของที่ถูกลักลอบซุกซ่อนในสัมภาระนั้นเป็นของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงในหลายประเทศเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจพบผู้ที่ถือครองกระเป๋าหรือพัสดุจะถูกพิจารณาให้เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของภายในเป็นของผิดกฎหมายก็ตามจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนขายของออนไลน์ต้องเสียภาษี
2: เธอน้ำพริกออนไลน์ขายดีจริงนะฉันเอาเผ็ดกลาง2กระปุกนะได้พรุ่งนี้เลยได้ไหมอ่ะ
3: ได้เลยจ้ะขอบใจนะ
2: แหมขายดีขนาดนี้ไม่ต้องทำงานประจำแล้วมั้ง
3: โอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไงก็ต้องมีรายได้ไว้หลายๆทางนะจ้ะ
2: ขายของออนไลน์แบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องเช่าร้านไม่ต้องเสียค่าโฆษณาไม่ต้องหักภาษีเหมือนเงินเดือนด้วย
3: ใช่เหรอขายของออนไลน์ก็ต้องจ่ายภาษีด้วยเหมือนกันนะเธอ
4: จะทำงานประจำหรือขายของออนไลน์ก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันค่ะเพราะรายได้จากการขายของออนไลน์เป็นเงินได้จากการทำธุรกิจดังนั้นผู้ขายจะต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งการยื่นแบบภาษีทำได้2แบบนะคะแบบที่1คือภาษีครึ่งปีเป็นรายได้ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนของปีสามารถยื่นแบบเสียภาษีได้ภายในเดือนกันยายนของปีภาษีนะคะและภาษีครึ่งปีนี้ก็จะเอาไปหักออกจากภาษีสิ้นปีได้ด้วยนะคะแบบที่2ค่ะภาษีสิ้นปีสามารถยื่นแบบเสียภาษีได้ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปค่ะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สิบแปดกรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและรับฟังโอวาทธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัววันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้ได้2เดือนส่งผลให้พระอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและอุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกจึงนับเป็นวันที่พระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนตลอดฤดูฝนตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์อยู่จำวัดศึกษาและปฏิบัติธรรมรวมทั้งป้องกันความเสียหายต่อพืชผลของประชาชนจากการจาริกเผยแผ่พระธรรมในช่วงฤดูฝนทั้งนี้ในช่วงเย็นจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดพิธีเวียนเทียนณพระอารามหลวงและวัดสำคัญเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงวัดป่าดาราภิรมพระอารามหลวงตลอดจนวัดต่างๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนณวัดใกล้บ้านเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาและลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

าโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: ตอนแสลงของแสลง
1: สงสารพี่ก้อยจังโดนฝนเมื่อวันก่อนเลยป่วยเป็นไข้หวัดไม่ได้ไปโรงเรียนมา 2-3 วันแล้ว
2: พี่ก้อยชวนกินไอศกรีมแต่ก็กินไม่ได้แม่บอกว่าเป็นของแสลงเลยนั่งหน้าเศร้าอยู่นั่นไง
3: อะไรนะแหลงแหลงเธอพูดเรื่องอะไรภาษาไทยหรือภาษาฝรั่ง
1: ภาษาไทยสิแสลงแปลว่าของที่ไม่ถูกกับโรคกินเข้าไปแล้วอาการป่วยก็รุนแรงขึ้น
2: ใช่ของแสลงมีหลายชนิดเช่นแตงโมเป็นของแสลงสำหรับคนที่เป็นไข้ข้าวเหนียวไข่แดงก็เป็นของแสลงสำหรับคนที่เป็นแผลเป็นฝี
3: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วมันเขียนยังไงนะ
2: คำว่าแสลงเขียนสระแอสอเสือลอลิงงองูอ่านว่าแสลงหมายถึงไม่ถูกกับโรคแสลงโรคเช่นเป็นไข้ไม่ควรกินของเย็นๆเป็นแผลไม่ควรกินข้าวเหนียวไข่แดง
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ
5: รู้รักภาษาไทย
6: ใจในวิชาความรู้ต่างๆคันว่าอ่านหนังสือพิมพ์ก็ไปเปิดหาอ่านแต่ไอเรื่องเริงรมอ่ะเรื่องสนุกสนานในกามคุณอะไรต่ออะไรไปทำนองนั้นเนี่ยไอเรื่องที่เขาลงเรื่องวิชาความรู้การทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่สอบใจอ่านเลยคนผู้ที่ขาดบุญกุศลในหนหลังมาหนุนส่งนะเป็นงั้นนะมีแต่กิเลสมันจูงไปในทางที่ไม่ดีอ่ะแทนที่จะเที่ยวหาอ่านดูสำหรับผู้ครองเรือนนะตัวการเกษตรเขาลงไว้ช่องไหนเขาแนะนำอย่างไรบ้างอย่างนี้นะผู้มีปัญญาผู้นึกถึงตัวเองได้มันก็ต้องไปหาดูความรู้อย่างนั้นเขาแนะนำมาอย่างนั้นอย่างนั้นการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆต้องทำพิธีอย่างโน้นอย่างนี้เขาแนะนำไว้เมื่อตนไปอ่านอย่างนั้นมันก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นไปลงมือทำไร่ทำสวนเกษตรกรรมต่างๆมันก็ได้ผลผิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปหรือว่าพวกที่ทำการค้าการขายอย่างนี้เขาก็ร้องเรื่องผู้นั้นได้ทำการค้าขายอย่างนั้นแล้วได้สำเร็จผลคือมีกำไรงามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็ร้องไว้เหมือนกันแต่ไม่ชอบอ่านอันนี้แหละคนเรามันจะมีความรู้มาแต่ไหนแล้ววันนี้ไปตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นการที่เรามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้โอกาสที่จะได้ฝึกฝนอารมณ์จิตใจนะมันมีมากมายเหลือเกินเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันย่อมเกิดไปจากดวงจิตนี้จริงอยู่บางคนก็อาจจะไม่ได้ทำความดีมาแต่ในปางก่อนเช่นอาจจะไม่ได้ศึกษาเรียนวิชาความรู้อะไรมาแต่ก่อนแต่เมื่อมารู้ตัวในชาตินี้แล้วก็ตั้งเข้าใหม่ตั้งใจศึกษาเรียนวิชาความรู้เข้าไปเป็นนักบวชก็เรียนวิชาความรู้ในทางศีลธรรมในธรรมในวินัยเป็นคฤหัสถ์ก็เรียนความรู้ในทางโลกบ้างทางธรรมบ้างเพราะความรู้ในทางธรรมมันเป็นเครื่องคอยรักษาจิตใจอันนี้ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วเมื่อใครมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วใจจะไม่ตกต่ำจะไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสตัณหามันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่มีคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจแล้วแน่นอนนะกิเลสมันฉุดคล้าไปในทางบาปอกุศล ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ตนและไม่เป็นประโยชน์ผู้อื่นอย่างที่ว่ามาแล้วอย่างที่บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั่นบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุรายาฝิ่นเฮโรอีนกัญชาของเสพติดให้โทษต่างๆหมดนี้ชอบนักของมึนเมาคำว่านักเลงนะหมายความว่ามันส่องเสพเอาจนติดงอมแงมมาจนว่าสูบนิดๆหน่อยๆไม่พอผู้มีมากก็เหมือนกันนะถูกเขาหลอกไปเล่นไพ่เล่นทัวร์เข้าไปจนไม่ชำนาญเล่นเนี่ยเขามันชำนาญโกงมาพอแรงนะเขาก็เล่นเขาโกงเอาเสียนะเงินตัวเองมีเท่าไหร่ก็หมดนั่นคนโง่เพราะเล่นการพนันไม่เป็นนี่มีเยอะแยะถูกให้เขาหลอกเอาเงินไปขายวัวขายควายได้มาขายข้าวได้มาขายของอื่นๆได้มาเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนี้ถูกให้นักเลงสุรามันหลอกนักเลงเล่นการพนันมันหลอกไปเล่นการพนันหมดเนื้อหมดตัวมีอยู่เยอะแยะโมนี่ควรรู้ไว้พอเมื่อตนไม่ชำนาญนะไปเล่นนะมันจะสู้เขาได้ยังไงอ่ะเขามันจำเจมาพอแรงอ่ะเขาพลิกแพงอะไรต่ออะไรได้ดีอย่างนั้นเมื่อผู้ใดเข้าใจรู้ตัวได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่หลงไหลไปตามคำชักชวนของบุคคลผ่านทั้งหลายเหล่านั้นนะมันก็รวบรวมเงินทองไว้ได้นะแบบนี้นะก็ยังไม่สายเกินไปอย่างว่านั่นเนี่ยคนเรานะเมื่อมีรูปมีกายอันนี้มาแล้วบุญกุศลตกแต่งให้แล้วนะเรามีโอกาสที่จะได้ทำความดีให้สูงขึ้นไปได้อยู่เว้นเสียแต่บุคคลผู้ที่มีอวัยวะร่างกายไม่ครบถ้วนตาบอดหูหนวกไม่ก็แต่กำเนิดแขนด้วนขาด้วนมาแต่กำเนิดมีโรคร้ายแรงเบียดเบียนร่างกายทุกพลภาพมาแต่กำเนิดอย่างนี้นะไอคนที่มีร่างกายวิบัติอย่างนั้นมันทำความดีอะไรไม่ได้เลยแม้ทำความดีทางโลกก็ไม่ได้ทางธรรมก็ไม่ได้นั่นเรียกว่ามันมาเสวยวิบากกรรมมาที่ตนได้ทำเอามาแต่ก่อนนู่นไอ้ผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เนี่ยเรียกว่ามันพ้นจากวิบากกรรมอันนั้นมาแล้วถ้าพูดหนึ่งผู้ใดได้ทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนก็เรียกว่ามันได้ไปเสวยผลแห่งกรรมชั่วนั้นหมดแล้วมันนี่กรรมดีมันอำนวยผลให้จึงได้เกิดมาเป็นคนมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์ดีนี่ต้องให้คิดเข้ามาดูร่างกายอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าร่างกายอันนี้นะมันเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งกุศลถ้าเราใช้มันทำความดีโดยถูกทางนะมันก็เจริญด้วยบุญด้วยกุศลขึ้นมาจิตนี้ถ้าไม่ได้อาศัยร่างกายอันนี้มันก็ทำความดีอะไรไม่ได้เลยอย่างถ้าไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วอย่างนี้ลองดูสิมันจะทำความดีอะไรได้อย่าไปเข้าใจว่าจะไม่ได้ไปเกิดกับสิ่งเหล่านี้นะกับร่างเหล่านี้ถ้าผู้ใดทำความชั่วลงไปในขั้นไหนกรรมชั่วมันก็นำจิตไปเกิดในขั้นนั้นแหละอย่าสงสัยถ้าผู้ใดทำความดีในขั้นไหนความดีคือบุญกุศลมันก็นำไปเกิดมีความสุขสบายตามกำลังความดีที่แต่ละบุคคลกระทำนั่นเองฉะ นั้นผู้ใดมานึกคำนึงถึงอัตภาพร่างกายนี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแต่ว่าบุญกุศลก็ยังอุปถัมภ์บำรุงไปอยู่ มันยังไม่ให้แตกตายทำลายไปก่อนในเวลาที่บุญกุศลยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี้อยู่เราก็รีบเร่งทำความดีเข้าไปฝึกกายวาจาใจของตนให้เป็นศีลให้เป็นธรรมให้เป็นบุญเป็นกุศลมาไปเรื่อยๆไปเวลาใดก็เวลาบำเพ็ญบุญกุศลเรื่อยไปก็ต้องให้คิดอย่างนั้นอ้าวทำไมถึงว่าอย่างนั้นที่ว่าอย่างนี้หมายความว่าผู้นั้นละความชั่วแล้วเมื่อละความชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังที่เคยพูดมาแล้วนั่นน่ะทำอะไรพูดอะไรมันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไปหมดทีนี้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วอย่างนี้นะมันก็ทำสวนทำนาโดยทางสุจริตได้ผืดพันธัญญาหารมาขายได้เงินแล้วก็ไปซื้ออาหารอันไม่มีโทษอันมากเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขไป อย่างนี้แหละถ้าหากว่าพอใจในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่อย่างนี้นะมันก็วางแผนตั้งแต่จะไปจับสัตว์มาเลี้ยงชีพเท่านั้นเนี่ยอย่างชาวประมงอย่างนี้เนี่ยนั่นเนี่ยมันก็ไปสร้างเครื่องดักสัตว์สร้างเครื่องจับสัตว์น้ำสัตว์บกอะไรเท่าอะไรขึ้นมามันก็หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวโดยปาดประหารชีวิตของสัตว์อื่นมาอยู่นั่นมันก็มีบาปติดตัวพอกหนาขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละคนไม่มีปัญญาทำมาหาอาชีพโดยไม่ต้องผิดศีลผิดธรรมมันทำไม่เป็นแสวงหาไม่เป็นดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เป็นผู้ครองเรือนนะก็ต้องเลือกอาชีพอันใดที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษก็จึงค่อยทำอาชีพอันนั้นไปอาชีพใดที่มันเป็นบาปเป็นโทษพระพุทธเจ้าทรงห้ามเราก็เว้นเสียอย่างนี้นะคนมีปัญญานะมันก็หาอุบายเว้นจากกรรมอันชั่วพยายามทำแต่กรรมดีๆเนี่ยเมื่อได้ร่างกายอันบุญกุศลตกแต่งนี้ให้มาเราเว้นจากกรรมชั่วได้แล้วทำอะไรไปมันก็เป็นกรรมดีเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยเป็นบุญเป็นกุศลก็ทำนาเมื่อได้ข้าวมาแล้วก็เอามาใส่บาตรถวายทานนอกจากถวายทานแด่พระสงฆ์สามเณรให้คนยากคนจนไปบ้างอะไรพวกนี้นะมันก็ได้บุญได้กุศลไปก็เพราะการงานที่เราทำโดยชอบนั่นแหละทำนามันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรทำสวนได้พืชผักผลไม้ต่างๆมาขายบ้างกินบ้างให้ทานบ้างเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้แหละแม้การงานอื่นๆถ้าโดยทางสุจริตแล้วมันก็เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างว่านี่แหละแต่ถ้าจะกอบโกยเอาไว้เลี้ยงชีวิตแต่ในปัจจุบันนี้เท่านี้และไม่นึกถึงอนาคตเบื้องหน้าต่อไปเมื่อตนยังไม่สิ้นกิเลสทางนี้เมื่อตนตายจากโลกนี้ไปเกิดโลกหน้าถ้าตนไม่มีบุญตามส่งเสียแล้วตนจะมีความสุขมาแต่ไหนนั่นแหละผู้ใดนึกถึงตนได้อย่างนี้มันก็สั่งสมบุญกุศลไว้มันเป็นอย่างนั้นเดิมใครนึกถึงตัวเองไม่ได้บางคนก็เกิดความเห็นผิดตายแล้วศูนย์ไม่เกิดอีกผู้เห็นว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ทำความดีอะไรแล้วไม่ทำบุญกุศลเผื่ออนาคตแห่งชีวิตอะไรเลยก็มันเป็นอย่างนี้แหละโลกสันนิบาตอันนี้นะ เนี่ยว่าผู้ที่เกิดมาในโลกนี้นะถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่หลงแต่เมาไม่รู้จักทางออกจากทุกข์เลยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าบุคคลในโลกเนี่ยทำบาปกรรมมากมายกายกองคนทำบุญทำความดีมีน้อยคนทำกรรมชั่วมีมากตายแล้วก็ไปแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนข้าวสารยัดอยู่ในไถ่อย่างนี้มีอยู่ในตำราจริงๆ เมื่อเราสังเกตดูมันก็พอที่จะรู้ได้นะที่พระองค์เจ้าแสดงไว้นะมันก็เห็นได้ชัดคนในปัจจุบันเนี่ยไปทำชั่วนั่นมากกว่าคนที่ทำดีหมายความว่าทำดีนั่นต้องทำดีให้สม่ำเสมอไปนะไม่ใช่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างผลเปรย์กันไปอย่างนั้นนะมันก็ได้รับผลทั้งสองอย่างนั่นเลยหกคนทำชั่วหมายความว่าทำความชั่วเรื่อยไปความดีนั่นทำน้อยนิดเดียวหนึ่งแบบนี้มันก็สู้อำนาจแห่งความชั่วไม่ได้สิเวลาจวนจะตายกรรมชั่วมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิก่อนไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกนู่นนานแสนนานกว่าจะพ้นจากนรกมาเสวยบุญที่ตนทำเล็กๆน้อยๆอันนั้นว่าได้เกิดมาเป็นคนกับเขาเนี่ยนะเกิดมาเป็นคนก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรมัวแต่ไปตกนรกทนทุกข์ทรมานอยู่จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวความเป็นทุกข์หลายนี่มันจะเบิกบานอะไรได้อยู่นั่นนะนั่นแหละต้องชาวพุทธทั้งหลายควรกลัวต่อนรกไว้เสมออย่าปฏิเสธเลยพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าพระองค์ไม่เห็นแจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งแล้วพระองค์ไม่นำมาแสดงให้คนทั้งหลายรอพระองค์จะไม่หลอกลวงคนสิ่งใดเห็นแจ้งประจักษ์จริงๆจึงนำมาแสดงอย่างนี้ ดังนั้นไม่ใช่อื่นไกลแหละมารักษาเอาจิตดวงเดียวนี่แหละให้ได้มันนี่กล่าวโดยสรุปใจความแล้วก็เมื่อเรารู้ข้อวัดปฏิบัติแล้วอย่างนี้นะแต่ถ้าบุคคลไม่รักษาจิตตัวเองให้มั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัตินั้นอย่างนี้จิตใจมันก็หันไปทางชั่วอีกแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นเราจึงต้องรักษาจิตนี้ให้มันเชื่อมั่นอยู่ในผลแห่งทานผลแห่งศีลผลแห่งภาวนาผลแห่งการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆหมู่นี้อันนี้เชื่อมั่นว่าเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆนำตนให้พ้นทุกข์ภัยไปได้จริงๆเราต้องทำความเชื่อมั่นในใจอยู่อย่างนี้ใจมันถึงไม่หันเหไปในทางบาปอกุศลก็เรียกว่าภาวนานั่นน่ะไปรักษาความดีของตนไว้อาศัยความภาคเพียรพยายามเราจะไปทำนิดๆหน่อยๆแล้วจะให้ใจมันตั้งมั่นไม่ให้มันหันเหไปทางชั่วไม่ได้เพราะว่ามันหลงมันเมามานานแล้วมันไม่เฉพาะมันหลงแต่ชาติเดียวเท่านี้ชาติหลังๆที่ล่วงมาแล้วมันก็หลงก็เมาเห็นผิดเป็นชอบมานานแล้วเหมือนกันฉะนั้นพอมารู้ตัวในชาตินี้นะเราจะมาทำความเพียรกำจัดกิเลสปาปธรรมนิดๆหน่อยๆอย่าให้มันหายไปนะไม่ได้ต้องภาคเพียรพยายามไปอย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยเลยได้วันละนิดวันละหน่อยก็เอาแต่ว่าคืบคลานไปเรื่อยไม่ถอยหลังไอ้อย่างนี้นะจึงสมกับพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขะมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะมีความเพียรหมายความว่าใจนั่นแหละรักษาใจไว้อย่าให้ใจมันอ่อนแอท้อแท้ต่อข้อวัดปฏิบัติ หายใจมันดูดดื่มอยู่เสมอนี่สำคัญมากนะถ้าปล่อยให้ใจนี่เบื่อหน่ายต่อข้อว่าปฏิบัติมันก็อ่อนแอท้อแท้ไปมันก็งดแหละวันนี้ไม่ทำข้อวัดปฏิบัติแล้วนี่ความดีมันก็ไม่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะความเกียจคร้านนี้บุญกุศลสติปัญญามันย่อมเกิดจากการกระทำการกระทำคือเพียรพยายามละสิ่งที่ชั่วอันมันหมกมุ่มอยู่ในใจนี่ออกไปหมายความว่าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ดีมันก็เกิดขึ้นมาแทนเมื่อละความไม่รู้ความหลงออกไปสติปัญญามันก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้นะเมื่อละความโกรธความพยาบาทออกไปความเมตตาธรรมกรุณาธรรมมันก็เกิดมาแทนเป็นอย่างนี้แหละเมื่อละความตณีหวงเห็นความเห็นแก่ตัวต่างๆออกไปจากจิตนี้จิตนี้มันก็เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนที่บุคคลที่ควรให้ควรเผื่อแผ่นี่บุญมันก็ล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่ชำระสิ่งที่ชั่วออกจากจิตใจนี้ก่อนบุญกุศลอย่างว่านี่มันก็ไม่เกิดขึ้นนะมันก็ไม่พอใจที่จะทำความดีเหล่านี้ถ้าความชั่วยังมีอยู่ในใจนี่แหละเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจมีความภาคเพียรพยายามรักษาจิตตรงนี้ให้มันตั้งอยู่ในบุญในกุศลในศีลธรรมในธรรมในวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วก็จะเป็นผู้มีความสุขความเจริญดังกล่าวมา
4: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
7: พฤษภาคมพุทธศักราช2543ตรงกะแรม13ค่ำเดือน5ปีมะโรงถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานให้โอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันถือว่าต่างคนต่างก็มีภาระต่างคนต่างก็มีงานมีการเมื่อรัฐบาลเห็นความดีความงามก็ให้โอกาสได้หยุดพักเพื่อได้ทำกิจอย่างตนและมีกิจส่วนรวมที่พึงแสดงออกได้ในที่นั้นๆในส่วนกลางก็จะท้องสนามหลวงถือเป็นเวทีที่สะดวกที่สุดในการพบปะกันชีวิตของการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นชีวิตที่ดีงามการอยู่ร่วมกันเป็นชีวิตที่ดีงามเพราะเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเพราะเป็นเรื่องของการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันคนเรานั้นก็รู้อยู่ว่าถ้าต่างคนต่างอยู่ก็คงอยู่กันได้แต่จะให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องมีการอยู่อย่างรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นคณะเรียกว่าอยู่อย่างคนที่มีคำว่าปองดองสามัคคีกันอยู่อย่างปองดองสามัคคีกันก็คือมีกิจกรรมร่วมกันดังที่ตัวอย่างหมู่เราได้มีส่วนพร้อมเพียงกันไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นและกิจกรรมนอกสถานที่ใดๆเราก็มีส่วนที่มีความพร้อมเพียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคำอุปมาอุปไมยถึงบอกว่าจะบินเดียวติดตะข่ายมีสิทธิ์ติดถ้าพร้อมกันบินมากๆก็ยกตะข่ายไปทิ้งได้ฉันใดชีวิตของเราก็เหมือนกันน้ำทุกสายเมื่อรวมเป็นสายเดียวก็มีพลังแต่แยกขยายก็พลังก็อ่อนลง ความดีงามคือความปองดองสามัคคีในหมู่ในคณะสุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพียงอย่างหมู่อย่างคณะให้เกิดความสุขนั่นเป็นความสำเร็จร่วมกันในกิจกรรมนั้นๆเพราะภาระของสังคมนั้นจำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบกันเรียกว่าต่างคนต่างอยู่แต่พอมีอะไรเกิดขึ้นที่พอจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราก็รวมกันจะรวมแรงงานจะรวมทุนทรัพย์จะรวมความคิดความอ่านที่ได้ให้โอกาสแสดงออกในเวทีนั้นๆต่างก็เป็นความดีที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเพราะถือเป็นเรื่องจำเป็นในสังคมถ้าสังคมนั้นไม่อยู่กันอย่างมีความปองดองสามัคคีสังคมนั้นก็บอกได้ว่ามีแต่เสื่อมสลายเมืองโกสัมพีที่ไม่ล้มสลายเพราะเป็นเมืองที่มีความปองดองสามัคคีกันมีอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมเพียงกันประชุมมีอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกมีข้อปฏิบัติที่ตั้งไว้ด้วยความปรารถนาดีเรียกว่ามีความตั้งใจดีและมีความปรารถนาดีในหมู่ในคณะในการอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันกิจกรรมน้อยใหญ่เราก็แบ่งสรรปันส่วนร่วมกันจัดร่วมกันสร้างร่วมกันก่อร่วมกันสานถือเป็นงานที่ทุกคนที่อยู่ในสังคมนั้นจะนิ่งดูดายไม่ได้เข้าใจดีว่าเมื่อเราอยู่เราก็ต้องอยู่อย่างคนที่เข้าใจกันเมื่อเราอยู่เรามาเราไปเราก็จะได้ความสุขร่วมกันการตกลงการเข้าใจกันในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยอดยิ่งถ้าเราไม่ตกลงกันได้ในสิ่งละอันพระน้อยครอบครัวน้อยครอบครัวใหญ่ก็หาความสุขไม่ได้เลยขึ้นชื่อว่าความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่แต่ถ้าเรามาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเราก็จำนนด้วยความดีงามต่อกันสุดท้ายเราก็ตกลงกันได้ต่างโดยความคิดต่างโดยความรู้สึกมันเป็นเรื่องธรรมดานานาจิตตังแต่เมื่อเราเห็นความดีงามของกันและกันแล้วเราจะยืดหยุ่นและเราจะให้อภัยกันได้ซึ่งไม่มีเรื่องอะไรที่หมู่เราจะให้อภัยกันไม่ได้เพราะชีวิตของการอยู่ร่วมกันก็มีคลาดเคลื่อนหรือบกพร่องเป็นธรรมดาเพราะเราไม่ใช่ผู้วิเศษบรรลุพระอรหันต์แล้วถ้าเป็นถึงระดับพระอรหันต์นั้นไม่มีข้อบกพร่องใดๆถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ว่ากันตามเนื้อผ้ากันไปเราก็คงต้องยอมรับชีวิตที่เป็นธรรมคือเป็นชีวิตที่ยอมด้วยเหตุด้วยผลยอมด้วยความดีความงามซึ่งกันและกันยิ่งเราเข้าใจว่าผิดเป็นครูผิดเป็นอาจารย์ประสบการณ์สอนให้เราไม่โง่หรือประสบการณ์สอนให้เราเป็นคนฉลาดโอกาสของการใช้ชีวิตก็จะได้ประโยชน์สูงสุดเรารู้แก่ใจของตัวเองดีว่าพลังคือความสามัคคีนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราจะต้องดูแลรับผิดชอบร่วมกันในสังคมนี้แต่เราขาดความสมานสามัคคีในหมู่ในคณะสิ่งที่ตามมาก็รู้ว่าดูไม่จืดถ้าเราไม่ถี่ใจไม่เอาใจใส่จริงจังและจริงใจเราคงยากลำบากที่จะเอาดีได้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าสังคมนั้นไม่มีความดีงามไม่มีคำว่าดีงามในสังคม มันก็คงอยู่กันยากอยู่กันลำบาก ถ้าไม่มองเห็นความดีซึ่งกันและกันต้องมองเห็นความดีซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันดีเล็กดีน้อยดีนิดดีหน่อยเราก็เป็นความดีอาจจะดีต่างกรรมต่างวาระดีต่างฐานะที่มาที่ไปก็เป็นความดี ถือว่าเป็นความดีร่วมกันอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ถ้าเราได้ทำดีเราก็ชื่นใจเราก็ภูมิใจว่าเรามีดีกรรมสักการมีการงานเป็นของตัวเองไม่ว่างานบ้านงานเรือนงานครัวงานวัดงานวางงานศาสนางานสถาบันใดๆก็ถือว่ามีเครื่องอยู่ของตัวเองคนเรานั้นถ้ามีงานมีการเป็นเครื่องอยู่ค่าของความเป็นคนมันก็สูงขึ้นถ้าไม่มีงานไม่มีการเป็นเครื่องอยู่ค่าของคนมันก็ตกต่ำงานจึงเป็นเครื่องอยู่ของคนถ้าคนมีงานมีการเป็นเครื่องอยู่ก็แสดงว่าความเป็นคนนั้นมีอยู่เต็มเหตุเต็มผลความเป็นคนนั้นมีอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้ามีงานเป็นเครื่องอยู่เมื่อเรารู้แก่ใจอย่างนี้เราก็จำเป็นต้องมีงานกรรมสักการเมื่อเรามีงานมีการแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลในตัวของมันนั่นแหละเพราะเราทำอะไรที่ไหนอย่างไรมันก็มีที่มามีที่ไปแม้ว่าจะเป็นงานน้อยงานใหญ่งานตนงานส่วนรวมก็คืองานถ้าเรามีงานเป็นเครื่องอยู่อย่างคนที่เข้าใจในงานและก็รับผิดชอบงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญงอกงามในศาสนานี้พอเรารู้อยู่แก่ใจว่างานใดดีงานใดไม่ดีงานใดเสียงานใดได้เราก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเราให้มันดีขึ้นกับงานการที่เราต้องเป็นอยู่อาศัยประสบการณ์นั่นแหละทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นเดินไม่หยุดถึงที่สุดดังที่เราตั้งใจเมื่อทำงานไม่หยุดเราก็มีประสบการณ์ของชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นงานกวาดวัดงานดูแลวัดหรือแม้งานส่วนตนส่วนรวมงานอื่นใดหน้าที่ประจำพิเศษจากประสบการณ์แห่งส่วนนั่นแหละจะทำให้เราเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องงานเรื่องการประสบการณ์ก็สอนให้เรานั้นตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทประสบการณ์นั้นก็สอนให้เรารู้จักผิดจักถูกมากขึ้นด้วยความจริงเป็นอย่างนี้เราท่านทั้งหลายจึงถือเอาเรื่องการอยู่ของเรามีหน้าที่มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันมีหน้าที่มีภาระที่จำต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะมันเป็นเครื่องอยู่ของใจแต่ละคนหากเรามีเหตุมีผลหากเราเป็นบุญเป็นกุศลเราก็จะทำงานแห่งตนนั้นๆได้ดีขึ้นและดีได้เพราะเรื่องงานเรื่องการดังที่กล่าวมาด้วยใจที่หนักแน่นมั่นคงในศาสนากรรมทายาดาเหตุมีผลก็เกิดขึ้นเมื่อไรที่ไหนรู้ได้แก่ใจของตัวเองงานอย่างไรก็รู้อยู่แก่ใจของตัวเองถ้าการงานนั้นไม่ประกอบไปด้วยโทษงานนั้นก็รู้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับตนขอให้ทุกคนที่มามีส่วนร่วมรับผิดชอบกันนั้นได้แสดงออกซึ่งพลังแห่งความดีงามทางกายทางวาจาทางใจอะไรซึ่งเห็นว่าจะเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นความสะอาดสะอ้านในที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่วัดวาศาสนาที่เรามามีส่วนร่วมรับผิดชอบใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่ที่เราอยู่เราคงดูว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของเราจะพึงรับผิดชอบร่วมกันไม่เอาหูไปนาไม่เอาตาไปไร่ไม่ต้องไหว้ไม่ต้องวานไม่ต้องขอเพราะเราอยู่ที่ไหนเราใช้ที่นั่นเราก็ต้องรักษาที่นั่นเรารับประทานที่ไหนเราก็รักษาความสะอาดที่นั่นเราถ่ายที่ไหนเราก็ดูแลความสะอาดที่นั่นที่ใดที่เราเข้าไปใช้เราก็พยายามดูแลรับผิดชอบร่วมกันนี่นั้นเป็นความดีที่เราทั้งหลายจะพึงดูแลรับผิดชอบอย่างยิ่งก็จะมีผลต่อการอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นเขาก็ดีเราก็ดีทั้งเราและเขาก็มีแต่ความดีทั้งนั้นทั้งเขาและเราก็มีแต่ความดีทั้งนั้นขอให้เราเข้าใจในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีผลจากเราที่เข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันกับผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อเรามีน้ำใจเมื่อเราปันใจเราก็จะได้ส่วนแห่งความดีนั้นๆต่อเนื่องกันไปแล้วเราก็จะมีได้จากส่วนแห่งความดีนั้นๆทุกระยะทุกขณะถือว่าเป็นความดีที่หมู่เราปฏิเสธไม่ได้เลยกัมมสักกากัมมทายาดากัมมโยนิมันมีมาตั้งแต่เกิดแล้วหลายๆอย่างเราก็บอกมันมาพร้อมกับเราเกิด จากบุญทำกรรมแต่งแล้วมาอยู่ชาตินี้เราก็เผลอไปทำไปแต่เมื่อเรารู้แก่ใจเราก็ต้องประคองตัวเราให้ดีขึ้นเรียกว่าอยู่อย่างปราณีตบรรจงมากขึ้นอยู่อย่างคนที่รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นไม่ได้อยู่แบบสเปสปะเป็นการอยู่อย่างรับผิดชอบตัวเองทุกรูปแบบสังคมก็จะน่าอยู่ตัวเราก็น่ารักเพราะเราเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดายมีความหมายถึงแม้ว่าเราจะมีงานมีการหลายที่หลายแห่งเราก็ปันใจให้ตรงนั้นปันใจให้ตรงนี้สุดท้ายความดีงามมันก็เกิดขึ้นในตัวเราเองอยู่เขาก็รักจากไปเขาก็คิดถึงแม้ใครจะรู้ไม่รู้เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราได้ทำซึ่งเป็นผลที่ปลูกฝังเราให้มันมั่นคงหนักแน่นในความดีงามก็จะมีผลทั้งปัจจุบันและอนาคตอยู่ก็เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะแม้ต้องตายจากไปเกิดมาใหม่ดีกว่าเดิมกัมมสกากัมมทายาดากัมมโยนิน่ะเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วถึงบอกบางอย่างเราก็บอกว่ามันมาตั้งแต่เกิดพร้อมๆกันแล้วมาตั้งแต่เกิดแล้วพอเรารู้ตัวเองแล้วเราก็มาเสริมมาเติมมาแต่งมาเพิ่มมาเพิ่มมาเติมมาเสริมมาแต่งแล้วก็บำรุงรักษาส่วนดีงามให้ดียิ่งขึ้นไปแม้ส่วนอื่นใดที่เราพอจะ

เข้าใจอย่างนี้แล้วการปฏิบัติของเราก็จะได้ไม่เก้อเขินการปฏิบัติของเราก็จะได้ไม่เลินเล่อไม่เผลอตัวไม่เผลอใจการปฏิบัติเราก็จะได้มั่นคงในศาสนานี้ทุกรูปแบบอาศัยความเข้าใจอย่างนี้ในแนวทางของการปฏิบัติเราจึงมั่นคงและหนักแน่นอยู่ด้วยบุญกุศลมั่นคงหนักแน่นอยู่ด้วยคุณงามความดีของตนทุกรูปแบบที่เราตั้งใจอยู่ตั้งใจทำตั้งใจรับผิดชอบกันกรรมปฏิสรณโณเราก็อยู่ได้เพราะเรื่องของบุญกรรมของเราเองไม่ใช่เราอยู่ได้เพราะเหตุอย่างอื่นเราอยู่ได้เพราะบุญกรรมของเราเองเราไม่ได้อยู่เพราะเหตุอย่างอื่นเมื่อเรามีบุญมีกรรมที่ดีงามเราก็ได้อยู่อย่างคนมีบุญมีกรรมที่ดีงามการตามระวังรักษาความดีงามของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายถ้าเราไม่อดตั้งอกตั้งใจถ้าเราไม่ขนขวายพยายามเราก็คงยากที่จะรักษาดีและเพิ่มดีให้กับตัวเองยิ่งเราอยู่ตรงไหนอย่างไรถ้าเรารักที่จะปฏิบัติแล้วมันได้มรรคได้ผลมันได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าเราได้ประโยชน์น้อยใหญ่จากที่ตรงนั้นๆถ้าเรารักการปฏิบัติปฏิบัติตนให้ได้ประโยชน์แก่ตนประโยชน์บัตรตนเพื่อได้ประโยชน์กับสังคมมันเป็นกุศลมันเป็นบารมีธรรมที่สูงส่งกับชีวิตที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาถือว่าค่าของการเกิดนั้นประเสริฐสุดเพราะมีสิ่งที่ดีงามที่เราได้ก่อได้สารด้วยความที่เราเข้าใจว่ามือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งนั้นมาดีแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะพยายามทำแต่สิ่งที่ดีเรียกว่าเลือกเกิดได้ซ้ำไปด้วยถ้าเราเริ่มต้นวันนี้ทำแต่วันนี้ไปเมื่อเราเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็พยายามทำตัวเองให้ได้แต่ทำแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ดีและดูแลรับผิดชอบหน้าที่ที่ถูกกำหนดให้แม้มันไม่ใช่หน้าที่แต่ถ้ามันเป็นความดีความงามเราทำได้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครเป็นอันต้องทำละมือมีตามีหูมีใจมีเราใช้ชีวิตให้มันได้ประโยชน์สูงสุดใช้ชีวิตได้ประโยชน์สูงสุดแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเหตุมีผลมีบุญมีกุศลมีความดีงามให้กับตนทุกรูปแบบขอให้เราใช้ชีวิตนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับการเกิดมาเป็นคนทุ่มสุดตัวได้สุดใจทุ่มสุดใจได้สุดตัวความดีงามของเราก็จะมีผลอย่างที่เรารู้กันความน่ารักน่าอาศัยน่าอยู่น่าใช้น่าไหว้วานก็เกิดขึ้นขอให้เรานั้นจะเป็นคนที่ออมแรงพอมีโอกาสก็ทิ้งสุดๆไปเลยเพื่อความสำเร็จของกิจกรรมนั้นๆเพื่อผลแห่งกรรมนั้นๆจี้ตามเอาใจใส่สนใจแล้วก็อย่าทำให้เป็นบุคคลว่าไม่เป็นไรทุกอย่างต้องจี้ตามฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาประเภทจี้ติดและก็จี้ตามดังสุนัขไล่เนื้อพอได้จังหวะก็เป็นอันเสร็จสุนัขทุกทีความดีงามของเราก็เหมือนกันเรามีมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งแล้วขอให้เป็นเรื่องที่ตั้งอกตั้งใจที่จะรับผิดชอบเพราะมันเป็นชาติสุดท้ายแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติต่อไปไม่แน่ใจว่าเราได้จะเกิดเป็นอะไรอีกแต่รู้ว่าชาติที่เกิดที่ประเสริฐที่สุดคือเป็นมนุษย์นี่แหละไม่มีชาติใดที่จะได้สั่งสมอบรมให้ถึงที่สุดแห่งมรรคผลนิพพานได้ไม่มีเลยชาติอื่นๆก็มีแต่ชดใช้กรรมเวรชดใช้บุญกรรมชดใช้กรรมเวรเดี๋ยวไปเสวยบุญผลแห่งความดีแห่งตนเท่านั้นชาติที่จะทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือชาติเป็นมนุษย์ชาติที่เป็นมนุษย์ในธรรมที่สุดแห่งทุกข์ให้จบลงได้ด้วยปัญญาแห่งตนที่มีอยู่ขอให้มั่นใจในสิ่งที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละประเสริฐที่สุดแล้วสามารถเลือกเกิดได้ถ้าเราเริ่มต้นจากวันนี้ของทุกวันด้วยข้อปฏิบัติมีความอดทนมีใจที่งามไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นมีปกติรู้จักประมาณในการกินการอยู่การนอนการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมก็ให้รู้จักประมาณแห่งตนแล้วก็พยายามทำให้ได้สมเหตุสมผลไม่ออมแรงไม่เสียดายแรงตนพอรู้ว่าถ้าไม่ออกแรงมันก็ไม่มีแรงการที่มาอยู่ร่วมกันก็จะได้ประโยชน์สูงสุดชีวิตของเรานั้นก็จะมีความหมายมากขึ้น

0: ขอให้เราไปอยู่ที่ไหนเราได้ทำประโยชน์ที่นั่นความน่ารักมันเกิดขึ้นที่นั่นแต่ถ้าเราเป็นกาวฝากขออนุญาตเถอะก็รู้อยู่กาวฝากนั้นมีแต่เขาจะเอาทิ้งนั่นแหละแต่เป็นประเภทกล้วยไม้นี่เขาดูแลเขาใจใส่ดีเพราะกล้วยไม้เนี่ยมันให้ดอกแล้วมันก็มีความงามแล้วยังนำไปขยายผลและซื้อขายได้ซ้ำไปด้วยแต่ประเภทกาวฝากเฉยๆนั้นเขาไม่ค่อยยอมรับเขาตัดทิ้งการที่เราจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั้นจึงบอกญาติโยมสาธุชนอยู่เสมอว่ามือมีตามีหูมีใจมีชั่วดีเรารู้เราก็พยายามนั่นแหละส่วนไหนที่เราเข้าไปอยู่ไปใช้ไปอาศัยเปิดตาเปิดใจกว้างๆแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันความน่ารักในหมู่ในคณะมันก็เกิดขึ้นนี่นั่นคือบุญกุศลนี่นั่นคือความดีของเราทุกคนที่ฝากไว้เป็นเครื่องหมายแห่งความเข้าใจซึ่งกันและกันข้อปฏิบัตินั้นทุกคนรู้อยู่แก่ใจเพียงแต่เจริญให้มากเพียรให้มากขยันเพิ่มขึ้นอย่ารออย่าขออย่าผัดวันประกันพรุ่งให้มุ่งมั่นด้วยความตั้งใจดีของตนที่มีอยู่พาวิโตพาหุลีกะโตเพียรให้มากเจริญให้มากยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกกิริยาบทเรียกฝึกจิตฝึกใจของตนได้ทุกกิริยาบทสติตามระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะนี่นั่นคือธรรมสติตามดูรู้ได้อยู่ทุกขณะนี่นั่นคือธรรมธรรมในใจเราก็จะเกิดได้ทุกขณะหยาบก็รู้ว่าหยาบละเอียดก็รู้ว่าละเอียดขอให้เรานั้นใช้หลักแห่งความจริงที่เกิดขึ้นกับเรานั่นแหละเป็นเครื่องหมายแห่งความดีงามของตนโดยเฉพาะพื้นฐานของความตั้งใจดั้งดีดั้งเดิมไปแล้วต้องแน่วแน่มีอธิษฐานใจไว้เราจะพยายามใช้ความอดทนให้มากที่สุดเราพยายามจะใช้ความภาคความเพียรให้มากที่สุดเราจะพยายามซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยชีวิตเป็นเดิมพันเราจะพยายามอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยลักษณะของเข้าใจซึ่งกันและกันยืดหยุ่นให้อภัยเห็นใจเห็นอกเห็นใจกันโลโกปฐมภิกาเมตตาสัตว์โลกอยู่ได้เพราะความมีเมตตาต่อกันความในใจเราก็จะเป็นลักษณะสบายอกสบายใจเย็นอกเย็นใจอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็เป็นคนที่ใจกว้างขึ้นอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเราก็น่ารักมากขึ้นใจกว้างก็เกิดความน่ารักใจแคบก็ยังว่านั่นถึงบารมีนั้นถ้าเราต้องสร้างอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็ขยายผลอย่างต่อเนื่องเหมือนกับน้ำที่มันไหลถ้าน้ำมันไหลไม่หยุดมันก็กว้างขึ้นเรื่อยๆถ้าน้ำมันหยุดไหลเมื่อไหร่มันก็ก้นมันก็ตันมันก็ปิดเมื่อนั้นแหละความดีงามของเราก็เหมือนกันถ้าเราตั้งอกตั้งใจซึ่งดูแล้วว่าชอบด้วยธรรมด้วยวินัยชอบแล้วด้วยกฎหมายบ้านเมืองเหมาะสมดีงามกับสังคมที่เราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องพยายามตามดูแลตามเอาใจใส่สนใจใส่ใจถี่ใจที่จะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันสนใจที่จะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันยืนอยู่ที่ไหนไปที่ไหนอย่างไรเราก็สร้างความเป็นหนึ่งเดียวคือความดีความงามให้เกิดขึ้นกับใจข้อปฏิบัติใดๆเราก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นข้อปฏิบัติใดๆเราก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยด้วยความจริงของศีลของธรรมด้วยความเป็นธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของแต่ละคนขอให้พากันมุ่งมั่นด้วยเหตุด้วยผลมุ่งมั่นด้วยคุณงามความดีแห่งตนที่มีอยู่อย่าได้ลดละความตั้งใจที่ดีงามเราไม่ได้ไปนั่งเอาครูบาอาจารย์เราไม่ได้มานั่งเอาครูบาอาจารย์เรามานั่งเอาความดีความงามครูบาอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่เราก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกันเสียงของธรรมนั้นย่อมเข้าไปสู่หูหูย่อมส่งผ่านไปสู่ใจใจย่อมฉุดคิดต่อความดีงามของตนที่มีอยู่ยิ่งครูบาอาจารย์ไม่อยู่เราต้องมีความเพียรมากขึ้นขยันมากขึ้นดูแลหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นที่ใจเอาสนใจมากขึ้นเพราะมีความเคารพรักในครูบาอาจารย์เรายิ่งต้องเป็นภาระธุระดูแลงานการเล็กๆน้อยๆดูดีงามและเหมาะสมจะทำให้ดูว่าดูอาจารย์ให้ดูที่ลูกศิษย์ดูลูกศิษย์ให้ดูที่อาจารย์ดูฐานดูเจดีย์ให้ดูที่ฐานดูอาจารย์ก็ให้ดูที่ลูกศิษย์ อาจารย์อย่างไรลูกศิษย์ก็อย่างนั้นแหละถ้าอาจารย์ไม่ดีพออาจารย์ไม่อยู่ลูกศิษย์ก็ยังว่านั่นแหละต่างคนต่างหลวงพ่อโกยไม่ดูแลไม่รับผิดชอบก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่านั่นนะแสดงว่าอาจารย์ไม่ได้สั่งได้สอนไว้แสดงว่าลูกศิษย์ไม่ได้เคารพในครูบาอาจารย์ถึงบอกดูเจดีย์ให้ดูที่ฐานดูอาจารย์ให้ดูที่ลูกศิษย์นี่คือสิ่งที่เตือนจิตเตือนใจกันไว้ถ้าหมู่คณะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนใดที่ใดเมื่อไรขอให้รับผิดชอบในส่วนนั้นที่นั่นให้ดีให้งามที่สุดสมที่เราเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมที่เราเคารพในครูในอาจารย์แล้วงานทางด้านจิตใจของเราก็จะดีงามมากขึ้นนี่เป็นเรื่องของการฝากไว้ด้วยความเข้าใจของหมู่ของคณะในช่วงระยะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พุทธศาสนาให้ถือปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษในเดือนพฤษภานี้เดือนทั้งเดือนถ้าเราสามารถก็เป็นกุศลมหากุศลอย่างยิ่งถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยทานศีลภาวนาด้วยคุณงามความดีที่เราพึงมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันดังที่กล่าวมาแม้ว่าเราจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ขอให้มีส่วนในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะประเสริฐสุดในเพียงช่วงระยะที่เราตั้งใจว่า 11-17 เดือนนี้ถือเป็นกรณีพิเศษที่เราจะให้โอกาสตนเข้าวัดเข้าวาหรือถือบวชถือปฏิบัติหรือไปวัดไปวาให้มากขึ้นในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงวันที่11ถึงวันที่17เดือนนี้ถ้าเป็นความดีงามของหมู่เราแล้วก็ขอให้ได้ช่วยกันรับภาระธุระงานบ้านงานเมืองงานประโยชน์น้อยใหญ่ที่เราพึงรับผิดชอบในส่วนบ้านเมืองของเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขให้เราอยู่ร่วมกันอย่างคนที่เข้าใจในสังคมว่าสังคมนั้นจำต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ไม่กำหนดว่าจนหรือรวยสวยหรือขี้เหร่ขอให้เรานั้นเป็นคนที่เข้าใจอย่างนั้นเงินบาทเงินร้อยบาทขาดบาทเดียวไม่เต็มร้อยเงินล้านขาดบาทเดียวไม่เต็มล้านคนสังคมนั้นทุกคนมีส่วนในความดีร่วมกันอย่าได้ดูหมิ่นดูแคลนตัวเองว่าเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมขอให้เราได้มีส่วนในการดูแลรับผิดชอบในสังคมนั้นๆที่เราอยู่เราใช้เราอาศัยยิ่งเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วเราต้องเห็นอกเห็นใจครูบาอาจารย์มากขึ้น
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วก
2: ันฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ประเทศญี่ปุ่นเร่งค้นหาเหยื่อแผ่นดินไหวแรงพบเสียชีวิตแล้ว13รายยังสูญหายหลายคน29กรกฎาคมสำนักข่าว AP รายงานว่านายกรัฐมนตรีซาเนเอะทาคาอิชิผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่จังหวัดคุมาโนโตะบนเกาะคิวชูเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่28กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นอย่างน้อย13รายขณะที่หน่วยกู้ภัยยังระดมกำลังเร่งค้นหาผู้ประสบภัยและผู้สูญหายยังมีผู้คนที่รอการช่วยเหลือและนี่เป็นการแข่งขันกับเวลาเราจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมแถลงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและเรียกร้องให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวดูแลตัวเองท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังร้อนจัด องกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ในเมืองคามิชิคาชิมะซึ่งพังถล่มลงมาจนเสียหายอย่างหนักด้านรัฐบาลเตรียมส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นอื่นๆไปยังพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่จังหวัดคุมาโมโตะกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบเหตุระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากแก๊สรั่วส่วนสถานการณ์โรงงานคาสึชิโร่ของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีพังถล่มนั้นมีรายงานว่ายังมีคน7คนติดอยู่ในซากปรักหักพังเบื้องต้นพบผู้รอดชีวิต2รายและร่างผู้เสียชีวิต2รายขณะเดียวกันกำแพงหินปราสาทคุมาโมโตะที่ได้รับความเสียหายยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง aftershock อีกหลายระลอกในช่วง 2-3 วันข้างหน้าจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: รอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
1: ิสถานีถัดไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
2: ถึงแล้วถึงสาวรีย์แล้ว
3: ถ้าจะเรียกก็เรียกให้ถูกสิจ้าก้าวแต้มต้องพูดว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
2: ิพอมาถึงที่จริงๆแล้วดูยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเห็นในภาพอีกนะ
3: อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นอนุสาวรีย์ที่รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2484เพื่อเชิดชูเกียรติบรรดาผู้พลีชีพเพื่อชาติและเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะต่อฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนสังเกตไหมว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีลักษณะเป็นรูปดาบปลายปืน5เล่มรวมกันตรงโคนดาบทั้ง5ด้านประดิษฐานรูปปั้นวีรชนคือทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนไว้โดยรอบหมายถึงคนทั้ง5กลุ่มนี้ช่วยกันร่วมรบ
4: สถาปนิกผู้ออกแบบต้องเก่งมากๆเลยนะเนี่ย
3: หม่อมหลวงปุ่มมาลากุลเป็นผู้ออกแบบจ้าศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นผู้อำนวยการปั้นหล่อรูปวีรชนมีรัฐพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2484นอกจากนี้ยังจารึกชื่อทหารตำรวจที่สละชีพในสงครามต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะเพื่อย้ำเตือนให้ลูกหลานไทยระลึกถึงความเสียสละเพื่อประเทศชาติ
4: อยากเสียสละเพื่อประเทศชาติบ้างจัง
2: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราเดินกลับบ้านกันนะลดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อประเทศชาติ
4: เหงาไม่เอาหรอก
2: เดี๋ยวก่อนถ่ายรูปกันก่อนสิ
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.หนุนเศรษฐกิจฐานรากเปิดมหกรรมรูททูริชชูรากเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนวิทยาลัยชุมชนสงขลาเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้จัดมหกรรมส่งเสริมงานและอาชีพเพื่อการมีรายได้อย่างยั่งยืนรูททูริชจากรากเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ณหาดใหญ่ฮอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพิธีเปิดงานจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีนายจรัสบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสอบตให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนภาคใต้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งการจัดมหกรรมส่งเสริมงานและอาชีพเพื่อการมีรายได้อย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยขยายโอกาสทางการตลาดสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และช่องทางจำหน่ายสินค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมช็อปและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ในงาน Road to Rich จากรากเหง้าชุมชนสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กรกฎาคม2569ณหาดใหญ่ฮอชั้น5เซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ารวันนี้มีผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณดีใจจะซื้ออะไรดีคะ
1: ซื้อก๋วยเตี๋ยวครับขอเส้นใหญ่น้ำใส่ลูกชิ้นเยอะๆครับ
2: วันนี้แม่ค้าขายอะไรบ้างครับ
0: ขายผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
2: ใจดีออกเสียงผิดแล้วล่ะคำว่าก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องคำว่าก๋วยจะต้องออกเสียงจัตวาไม่ใช่เสียงตรีอย่างที่ใจดีพูดว่าก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ไหนทั้งสองคนลองพูดใหม่สิครับ
3: ก๋วยเตี๋ยว
2: เก่งมากจำไว้นะเด็กๆคำว่าก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องคำว่าก๋วยจะต้องออกเสียงจัตวาและเวลาเขียนก็ต้องสะกดด้วยไม้จัตวาเหมือนกัน
0: ใจดีจำได้แล้วค่ะ
1: งั้นดีใจขอซื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำอย่าลืมใส่ลูกชิ้นเยอะๆด้วยนะครับ
4: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคม